0: นี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
2: ป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
3: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
5: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านบอเลตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได
3: ้รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
3: เ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐสารวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Ladies Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชานันทพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
4: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนรรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นเหมือนนายเหนือวันสะบาโต

ในเด็กที่บ้านของด้านเด็กบ้านเด็กเล็กต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระเบิงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าจะได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านได้เสียสละจริงสำหรับวารสารวันนี้พวกฟาริสีติเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น 2. พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะจะไม่สู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองเลิกบุญร่วมสมัยของเราคือเลิกบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีเลิกบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการโดนใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันหวานนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะฮะเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิกรายทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆนะครับเพื่อที่จะพาคุณย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันนะครับไปหาความสุขเล็กๆเติมเต็มหัวใจให้เรามีความมีแหงมีความกระชุ่มกระชวยในหมากหัวใจของเราเพื่อที่จะได้ลุยงานลุยการกันต่อหรือว่าลุยกับปัญหาที่จะต้องเจอในแต่ละวันนะครับและวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงของลามานูนนะครับพลังงานจนท่านแรกที่ส่งเข้ามานะครับน้องนิดสุดสวยจากท่าแร่ขอฟังเพลงนี้เพื่อความฮึกเหิมในหัวจิตหัวใจได้มีเรี่ยวแรงในการต่อสู้กับทุกๆปัญหาที่จะต้องเจอนะครับและก็ก่อนไปอบรมสัมมนาวันนี้ขอฟังเพลงนี้เอาเรื่องเอาชัยก็จัดให้ตามคำแนะนำนะครับสำหรับน้องนิดสุดสวยท่าแร่ท่านใดที่ชื่นชอบบทเพลงไหนก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่ถึงวันพร้อมรับใช้คุณนะครับ0619640999โปรดฟังอีกครั้ง0619640999นะครับหรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้กับทางรายการของเราคิดถึงวันวานจะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับ FM 104.5 วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้ครับขอทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเรานะครับคนหล่อคนสวยป้าต้อยปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับป้าตุเสรีพัฒน์ช่างเชิดท่านผอ.ดาวิดภูริสายน้องว่านไฟอมนสกลทวาปีนะครับพี่ต้อยสมจิตมังกายพี่แอร์อดุลตระกูลมาด้วยนะครับและก็ทุกท่านที่ช่วยกันนะครับแจ้งผลการรับฟังนะฮะจอบและก็เนมนะว่าคลื่นวันนี้เป็นยังไงบ้างขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับและบรรดา FC ทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราทั้งที่เป็นพลังเงียบพลังอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าที่ทักทายส่งบทเพลงกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับและก็สู้ๆนะฮะสำหรับทุกๆปัญหาที่จะต้องเจอในแต่ละวันซึ่งไม่มีใครหนีพ้นใครไม่มีปัญหาไม่มีนะฮะมันต้องมีกันทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดและก็ต่อสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับหนีปัญหาไม่ใช่วิธีการที่ดีนะครับคุณจะไปขุดรูอยู่ลึกนะฮะ1กิโลเมตรใต้ดินมันก็จะตามคุณไปอยู่ดีฉะนั้นนะครับเราหันกลับมาสู้กับมันสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยความอดทนแล้วสักวันชัยชนะจะตกเป็นของคุณนะครับขอขอบพระคุณไปอย่างสูงสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับขาดเธอขาดใจไม่มีไม่ไหวไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผู้ใจดีของเราขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วยและก็เจลิมนะครับแห่งวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ครับท่านนายกเทพกรสมือพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานเสียนเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเอโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมแห่งบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดครับคุณโอธนพัฒน์พิรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วครับอยากจะมอบเพลงของสรัญญาให้กับสปอนเซอร์ของเราและก็เป็นแฟนรายการของเราอยู่นานๆได้ไหมโอเคนะครับและก็ที่ทักทายและก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็มีนะฮะปัตตุเสรีพัฒน์ทองตังนะครับวันนี้นะฮะคิดถึงอดีตนะครับอยากเป็นแฟนของผู้การก็เลยขอฟังเพลงอะไรฮะผู้การเรือเร่ของยอดรักสลักใจนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับปัตตุนะครับพี่ปิ๊กเสรีพัฒน์ทองพี่ปิ๊กนะฮะเสรีสวัสดิ์ไม่ใช่เสรีพัฒน์พี่ปิ๊กขอฟังเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับให้กับสามหนุ่มสามมุมแล้วก็ทุกท่านโอเค
ดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับกับบทเพลงที่คุณขอกันอย่าลืมนะครับ0619640999ครับจากพลังงานจนมาที่สมองจนๆของพี่มืดไข่มุกจากวงพลอย

ลางปูนนะครับชื่อเพลงดินทรายนะครับก่อนหน้านี้ก็พี่มือไข่มุกแห่งวงพลอยกับเพลงสมองจนๆนะครับมอบสุขมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเป็นวิเศษเลยนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:24 นนะครับเฮียโอธนภัทรพีรธรรมนะครับอยากจะฝากเพลงให้กับแฟนๆรายการทุกท่านพิเศษสุดสำหรับนะฮะเสียเล็กนะฮะคุณสิทธิชัยแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับกับผลงานเพลงของคุณเจเจตรินฝากเลี้ยงนะครับขอบคุณเฮียโอด้วย

ผมอยากจะร้องเพลงนี้ได้เหลือเกินนะฮะแต่คงจะไม่ไหวนะฮะสงสัยต้องดมยาดมยาหม่องแน่ๆเลยนะครับสไตล์แรปแบบนี้โดยเฉพาะตอนขึ้นมาตอนแรกนะฮะเราจมอย่างของเราเนี่ยนะฮะนี่คือผลงานของคุณโจอีบอยนะครับสไตล์แรปกับบทเพลงรักเธอไม่มีหมดนะครับมอบเป็นความสุขสำหรับทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มนะครับจังหวะสนุกสนานเนี่ยเก่งนะฮะคนร้องเพลงรับได้เนี่ยโอ้โหนะฮะการกลั้นลมหายใจการออกเสียงนี่ต้องสุดยอดจริงๆเลยนะฮะผมขอยอมแพ้แล้วกันนะครับสไตล์แรปไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยเนี่ยนะฮะไม่เชื่อลองดูครับเป็นการฝึกที่จริงแล้วที่เราได้ไปนะครับนี่คือบทเพลงที่เรานำฝากกันนะครับในช่วงแรกกับคิดถึงวันๆนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:32 นาทีขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับสุดสวยจากท่าแรกอยากฟังเพลงฉันไม่ใช่นางเอกนะครับของคุณตั๊กสุริพรคุณจอยจากพนันนิคมนะครับขอฟังเพลงไม่สำคัญของซาร่านะครับคุณแม่น้องการสกลนครอยากฟังเพลงที่รักของวงเพื่อนคุณกุ้งตรงสิบเรียนจินดาครับและก็มีรุ่นพี่สิทธิ์เก่าเซนโยแซปรุ่น08นะครับขอฟังเพลงของพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์กับเพลงดอกไม้พลาสติกและก็สุดสวยจากดอนกะเลนนะครับขอฟังเพลงลิมิตรักนะครับผมจะยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอนะครับช่วงนี้ขออนุญาตขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมและเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปนะครับถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารูรวดหนามอัดแรงนะครับรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับไปถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆนะครับและท่านที่มีงานมีการต่างๆโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับได้สินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056เราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นจนถึง 18:00 นครับขอบคุณสำหรับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 นถึง17:00 นหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกรินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานนะครับปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาดลใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมิน งานกันก่อนได้ที่0864441924นะครับขอบคุณเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนใจดีมีน้ำใจกับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพนะครับสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165กับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานครับที่บอกกับแม่ที่เป็นผู้จัดการให้กับเจ้าเอกขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับโดยเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตอร์เล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจ
มาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีนะครับและก็มีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าเพราะฉะนั้นมั่นใจและก็หายห่วงในคุณภาพและก็การบริการจากบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดนะครับตั้งอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณพี่หมวยนะครับคุณพงศ์ศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และตอนนี้ต้องการด่วนเลยนะครับหมอนวดแผนไทยท่านที่สนใจนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ติดต่อพี่หมวยโดยตรงได้นะครับเรามีสวัสดิการให้อย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับหมายเลขโทรศัพท์พี่หมวยนะครับ0654012028นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับขอบคุณนะครับคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับแห่งบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาช่วยกันประหยัดไฟด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนานะครับในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่นะครับซอย 7-11 สาขาท่าแร่นะครับถนนคนทำดาวตรงไปท่าเรือนะครับก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับสนใจติดต่อได้ที่0872199503วรวุฒิโรงศพพร้อมรับใช้ในเวลาสำคัญของชีวิตและอยู่เคียงข้างคุณครับนี่คือผู้ใจดีของเรานะครับกับคิดถึงหวานๆนะครับไปฟังเพลงจากป้าตุ้เสรีพัฒน์ทองอันตังนะครับอยากจะเป็นแฟนผู้การก็เลยขอฟังเพลงนี้นะครับผู้การเรือเร่เล่นประกอบละครเรื่องนี้แล้วครับ2534

0: เพลงผู้การเรือเร่และจังหวะสนุกสนานน่ารักดีนะครับจากประตูผมก็เลยแถมเพลงนี้ให้ด้วยนะฮะสมหวังนะครับฝากให้กับทุกท่านเลยนะฮะความหวังไม่ผิดกฎหมายนะฮะหวังในใจตำรวจไม่จับนะครับสุดยอดเหลือเกินนะครับคนแต่งเพลงนี้
1: ก็ได้แต่หวัง
0: น่าจะเป็นครูสลาคุณละวุฒินะครับแต่งให้กับคุณก๊อตจากครับอันอาบพรบุรีขับร้องเอาไว้
1: ในใจตำรวจ
0: เรามันอยู่ได้ด้วยการมีความหวังนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งความหวังเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามทำให้มันเต็มที่สุดจิตสุดใจเพื่อที่ได้เป็นความหวังของเรามันจะได้เป็นจริงเป็นจังนะครับ
1: หวัง
0: แต่ความหวังของคุณต้องเป็นความหวังที่ดีด้วยนะฮะ
1: ไม่หวัง
0: ไม่ใช่ว่าหวังจะเป็นมหาโจร
1: นะ
0: มหาคนชั่วแบบนี
1: ้
0: ไม่ดีครับไอ้นี่อย่าไปทำเลยนะครับ
1: ทำบุญแล้วก็หวัง
0: กลับไปแล้วตอนนี้8:46 นะครับขอบคุณน้องว่านไฟผู้ที่ใสนะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาบอกว่าวันนี้ฟังที่บ้านสวนบ้านโคกสะอาดสัญญาณชัดเจนดีมาก
1: หวัง
0: แล้วก็ขอฟังเพลงความในใจของคุณต้อมเรนโบว์ด้วยนะครับและที่ในขณะที่อาจารย์ย่องนะครับอาจารย์เสรีภาพพรมฤทธิ
1: ์
0: วันนี้ขอฟังเพลงส่วนเกิน
1: รว
0: ขอบคุณนะครับอาจารย์เดี๋ยวสักครู่เล่นให้ครับคุณแม่น้องการสกลนครนะครับขอฟังเพลงที่รัก
1: การเมือง
0: ก็นี่อ่านไปแล้วเนาะโอเคฮะ
1: ปาหีแล้วก็หวังคน
0: คุณสายลมรักนะครับเพลงฝากดวงใจของวงไฟล์787ครับและก็คุณน้ำฝนจากบรรทัดบทเพลงเพียงข้างเดียวของพี่อิ๋วนะครับพิมพ์พยมเรืองโรจน์เดี๋ยวผมจะย่อเล่นให้แล้วกันนะครับไปฟังเพลงจากพี่ปิ๊กศรีสวัสดิ์นะครับอีกหนึ่งพิธีกรภาคสนามพี่สาวใจดีนะครับขอฝากเพลงนี้ให้กับทุกเสียงทุกสายและก็ทุกท่านนะครับพิเศษสุดสำหรับ3 หนุ่ม 3 มุมกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับ

ุณปั๊กสิริพรอยู่ยอดนะครับฉันไม่ใช่นางเอกหนังไทยนะฮะหนุ่มมาหนุ่มไปท่านที่ชื่นชอบหรือว่าดูละครไทยนี่ก็คงจะนะฮะหงุดหงิดไม่ได้ดังใจพอสมควรนะครับเวลานางเอกนะฮะยิ้มแล้วก็ทนโอ้ยนะฮะคันแค้วจากคำแนะนำของน้องสาวสุดสวยท่าแรกนะครับขอฟังเพลงนี้เข้ามานะครับเราจะปิดเบรกด้วยผลงานเพลงของซาร่านะครับซาร่าผุงประเสริฐนะฮะกับบทเพลงไม่สำคัญนะครับจากน้องจอยพนันนิคมที่ส่งเข้ามานะครับจากนั้นพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงวันหวานนะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเป็นบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ได้ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าจะได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2. พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

0: สู่ชั่วโมงที่2นะครับกับคิดถึงวันวานด้วย2เพลง
1: อัตมิจิโร่
0: ญี่ปุ่นนะฮะเมื่อวานเราเปิดเพลงจีนวันนี้เราเปิดเพลงญี่ปุ่นนะฮะท่านที่ชื่นชอบผลงานเพลงสตริงเก่าๆคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับทั้ง2บทเพลงนะฮะต้นฉบับมาจาก2เพลงนี้แหละนะครับเพลงแรกนะครับยากจริงนักในภาษาญี่ปุ่นนะครับต้นฉบับก็คือคุณรุมิโกะนะครับโคยานากินะครับชื่อเพลงฮารุโนโอคาดะสุนะครับออกเมื่อปี2516หรือว่า1973นะครับเพลงยากจริงนักมาจากเพลงนี้นะครับส่วนนี่ที่เพิ่งจบไปนะครับรักฉันนั้นเพื่อเธอนะครับเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับก็คือนะครับยูเมโออิกาสินะครับยูเมโออิซากินะครับชื่อเพลงขับร้องโดยคุณจิโร่อัตสึมินะครับ2521หรือว่า1978นะครับเราก็นำมาฝากกันนะครับในช่วงเพลงสหประชาชาติคิดถึงเพลงเก่าๆกันนะครับก็จะสลับกันไปนะครับทั้งเพลงฝรั่งนะฮะเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นนะฮะอาจจะมีอินเตอร์เดียอินโดนีเซียบ้างปรับปลายสลับกันไปนะครับเพื่อย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปกับเรากับรายการนี้คิดถึงวันๆนะครับกับผมไก่พุทธิไก่ทองต่าง FM 104.5 วิทยุมิสังทาร่าหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงร่วมกับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับแล้วก็ยังอยู่กับท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานโดยเสรเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดเฮียโอคุณธนพัฒน์ผิวรธรรมนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์วรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วนะครับเราคงยังอยู่ด้วยกันและต้องขอขอบพระคุณสำหรับบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับไปฟังกันต่อกับศิษย์เก่าสยดแซบท่าแร่รุ่น08ผลงานเพลงของพี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์นะครับดอกไม้พลาสติกครับ

าเบื่ออยู่ตัวคนเดียวอยากจะฝากดวงใจให้ไว้สักใครคนหนึ่งนะฮะผลงานของคุณอ้วนวงไฟลท์787นะครับชื่อเพลงฝากดวงใจที่คุณสายลมรักฝากเข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้ 9:20 น.นะครับคิดถึงวันวานรับใช้คุณในชั่วโมงที่2รายการของเราก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 น.ถึง 10:00 น. FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์หยุด1วันนะครับโอ้ยหยุดแล้วจะทำอะไรดีเนาะนะฮะคิดถึงท่านผู้ฟังเหลือเกินออกอาการเงียบๆนะฮะลงแดงวันไหนไม่ได้จัดรายการนะฮะเหงาปากมากเอาไม่เป็นไรนะฮะพรุ่งนี้วันหยุดผมก็จะจัดรายการให้แมวที่บ้านฟังไปฟังกันต่อกับงานที่ขอเข้ามานะครับผลงานของพี่อิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์นะครับเพียงข้างเดียวส่งเข้ามาจากคุณน้ำฝนบ้านธาตุนะครับแล้วก็ต่อด้วยที่รักของวงเพื่อนคุณแม่น้องการสกลนครนะครับช่วงนี้อีก2ผลงานเพลงครับ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่หมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ับจากอาจารย์ย่องเลยครับอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์นะครับอยากจะฟังเพลงนี้เข้ามานะครับส่วนเกินนะฮะโดยขับร้องเวอร์ชันนี้โดยคุณอรวีสัจจานนท์นะครับเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของคุณดาวใจไพจิตรนะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับสำหรับอาจารย์ย่องนะครับอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์ที่เคารพรักครับ9:38 นะครับขอบคุณร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปนะครับถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจไหนวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆครบครันใหม่สดเสมอนะครับท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0883001367และก็0883126056อาไก่สดท่าแร่เราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพีแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้

8266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเกอรี่ทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้านะครับตั้งอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งเซลล์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดนะครับระบบไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาช่วยการประหยัดไฟด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานและร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทเป็นต้นนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ตั้งอยู่เลขที่609หมู่14ตำบลชิงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ช่วงนี้นะครับต้องการด่วนเลยนะครับหมอนวดแผนไทยท่านที่มีประสบการณ์นะครับก็ติดต่อพี่หมวยโดยตรงได้เลยนะครับที่0654012028นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้ที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ตั้งอยู่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณตั้งอยู่หมู่ที่1นะครับชุมชนเฟื่องฟูซอยข้าง 7-11 สาขาท่าแร่นะครับถนนคนทำดาวตรงไปท่าเรือนะครับอยู่ด้านซ้ายมือวรวุฒิโรงศพนะครับพร้อมรับใช้ในช่วงเวลาสำคัญของคุณและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0872199503นะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงวันวาน ขออภัยครับ

คุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดานะครับวงเพื่อนกับเพลงกระดาษใจแนะนำเข้ามาจากสุดสวยสักพังทองนะครับและก็ก่อนหน้านี้เพลงความในใจของคุณต้อมเรนโบว์จากน้องว่านไฟผู้ที่ใสนะครับฝากพิเศษสุดสำหรับท่านผอ.ดาวิดที่กำลังเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพนะครับก็ขอให้ท่านผอ.ดาวิดเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยนะครับช่วงท้ายรายการนะครับขออนุญาตจีบเอาข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มาฝากกันนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าการกล่าวสวัสดีไม่เป็นเพียงการทักทายเท่านั้นแต่มันหมายถึงความหวังซึ่งเช้าวันงดงามนี้จะนำการยิ้มมาให้ใบหน้าของคุณและนำความสุขมาให้ชีวิตของคุณนะครับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับจะทิ้งท้ายด้วย2ผลงานเพลงนะครับกล้ำกลืนนะครับของพี่เอ๋พัชราเวงวันจากพี่ฝันดีและก็พี่แป๋วนะฮะพี่ชายและก็พี่สาวที่น่ารักนะครับขอฟังเพลงนี้กล้ำกลืนและก็ปิดเบรกด้วยเพลงจากดอนกระเลนที่ขอเข้ามานะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันจันทร์นั่นเลยนะฮะพรุ่งนี้หยุด1วันขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองเลือกบุญร่วมสมัยของเราคือเลือกบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีเลือกบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการโดนใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของด้านบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อหนึ่งบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงสำหรับวารสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่ยังเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: นักสู้นะ

ครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันเสาร์นะครับที่5ของเดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับมื้อนี้วันเสาร์แล้วนะครับเพิ่งแป๊บเดียวค่ําแล้วก็มืดแล้วก็แจ้งมื้อใหม่การเวลาสถานที่สลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละมื้อแต่ละเวรนะครับฉะนั้นแล้วเพลงรอยยิ้มนักสู้นะครับของเสกโลโซผมได้รับการแนะนำมาจากสาวแก้วอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเห็ดน้ำมองนะครับแต่ว่ามื้อนี้วันเสาร์เพิ่นก็ว่าสิไปแสวงบุญอยู่สงขลานะครับไปนะครับร่วมพิธีมิซานะครับไปสักการะนะครับบุญญาสีนะครับทาง7แห่งประเทศไทยว่าจะเป็นทางปรสิตทางธาตุนะครับหรือว่าทางนะครับวัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ได้บุญได้ทานเด้อสำหรับนะครับสาวแก้วนะครับที่ไปแสวงบุญนะครับอยู่ทางวัดสงขลานจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เลยฝากเพลงนี้ย้อนหลังเพราะว่าเมื่อวานนี้ขอมาส่งเพลงเหนื่อยจังอยากฟังเสียงเพลงนึงเลยกันนักรอยยิ้มนักสู้ของเสกโลโซนี่แหละนะครับขอฝากให้มีรักแฟนเพลงสุขุทุกคนนะครับที่รับฟังรายการนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพบกันใหม่ๆจะได้ส่งเพลงนะครับต่อให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับเพื่อความเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจให้สมกับวันเสาร์นะครับวันหยุดพักผ่อนของพี่น้องทางหน่วยงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจแต่ว่าบางม่องบางที่กับบริยุทธ์นะครับมีเวรนะครับเข้าเวรว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีหรือว่าทางคณะครูนะครับบางผู้บางคนหรือว่าพี่น้องทางหิตเวียกรับสาหกิจนำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฟังครับสถานีน้ำตา

้นฉบับนะครับสำหรับบทเพลงคิดฮอดน้องแดงศักดิ์สยามนะครับเพชรชมพูนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้เฮ้ยตาเลืองเอ้ยเป็นยังไงฟังแล้วเป็นยังไงเนาะคิดฮอดสมัยยังเป็นบ่าวป่ะจับเอามาเปิดถ้าสิว่าคุดก็คือปริพิลัมโพดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพลงนี้ศักดิ์สยามเพชรชมพูนะครับเป็นผู้ร้องนะครับเป็นต้นฉบับนะครับที่ร้องเอาไว้คิดฮอดน้องแดงสมัยยังเบาอันนี้เราเปิดใจดอกว่าว่าร้องเพลงนี้ย้ำได้โอ้ยคิดฮอดน้องแดงเพิ่นว่าคิดฮอดคิดฮอดความเก่าความหลังฝากเป็นพิเศษเด้อตะเลืองนะครับก็ถือว่าเป็น FC นะครับที่รับฟังรายการอยู่นะครับคู่มือคู่มืออยู่ทางชุมชนทะเลเหนือหมู่ที่7นี่ครับบ่เป็นเขาไอ้ห้อยก็ดีไอ้ตุ่ยก็ได้ขอบคุณที่ให้กำลังใจฟังแล้วก็คักคักคักคักคิดฮอดความหลังเพิ่นว่าเขาเอ้ยแหละเดี๋ยวจะให้เด้อสาวแหล่บ่นายบ่มีสองแหล่ได้ยายแหล่อีกผู้นึงก็อยู่ในชุมชนสามีสัมพันธ์ยายนีมุนะกำลังนั่งเสวนากันอยู่นะครับก็เป็นการมาพบปะและก็พูดคุยกันนะครับตามภาษาพี่ตามภาษาน้องเพื่อสิบุรให้อันเสมอเนาะพี่น้องเนาะ นะครับครับพี่น้องมือเศร้านี่ตื่นเศร้าก็เวียกหลายตื่นสายก็เวียกหลายคือเก่าสำหรับกูข่าก็ได้ ตื่นนอนขึ้นมาทำภารกิจส่วนตัวแล้วกินข้าวกินน้ำซ้ำปลาเฮ็ดรายรับรายจ่ายเพื่อไปจ่ายค่าบำรุงชั่วโมงที่จัดรายการวิทยุมิสังทะเลหนองแสงในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องที่มาลงสปอตนะครับสื่อโฆษณาโดยคุณพ่อกฤษดาว่องไวเป็นคณะกรรมการในฝ่ายเฮลันยิกก็ต้องใจก่อนนะครับวันที่5ของเดือนนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกับวันนี้กับไปส่งแล้วกับวันนี้ก็ไปเข้าร่วมหยังล่ะเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศผู้ใดพี่น้องเอ้ยประจำปีงบประมาณ2569อยู่ไสนี่อยู่ตึกกอมบุรีเออร์นี่หรือว่าสถานที่นะครับห้องประชุมสภาที่บานวัดอัศรวิหารอัครเทวดามิแกลทะเลนะครับสั้น2เป็นห้องแอร์ว้ายเย็นช่ำโดยซื้ออาคารโยเซฟกอมบูเรียนะครับก็มีกำนันฝ่ายปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ส้อยแพทย์สารวัตรกำนันนะครับฝ่ายทางปกครองกระท้องถิ่นนายกสมาชิกนะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาทางการศึกษาทางด้านสังคมพอโรงเรียนก็มาทั้งสองโรงนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเลนี่นะครับว่าสิเป็นทางท่านพอสัจสิทธิ์นะครับความพายเยื่อพอรอพอสอต่อสร้างแก้วสมานมิตรหรือว่าเทศบาลทะเลเฮาฮะล่ะนะครับก็ได้เปิดก้าวรายงานโดยนะครับผู้เป็นประธานคุณพ่อกฤษดาว่องไวครับคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสอัศรวิหารนะครับเทวดามิแคลทะเลเป็นประธานในการอบรมเสวนานะครับบวรนะครับลงทะเบียนประมาณเกือบ90คนแหละเป้าหมายคือ100คนนั่นของผมนี่สิเป็นวันจันทร์ที่7นะครับกันยายนพ.ศ. 2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นอยู่ศาลาปิติมหากรุณอาสนวิหารอัครเทวดามิแกลทะเล
นะครับเป็นเข้าร่วมกิจกรรมย่อที่3เพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้เปิดนะครับกิจกรรมที่1มื้อนี้นะครับก็เลยได้รับคำเชิญจากท่านประสิทธิ์บริบูรณ์นะครับท่านก็เป็นทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลเขต2เป็นทั้งเฮรัญญิกของทางอาสนวิหารนะครับเทพรามิคาเอลทะเลเป็นทั้งคนมาลีคณะโน้นนี้นั้นโอ้ยลาก็ได้ก็เลยสวมหมวกหลายใบเนาะก็ได้รับนะครับระเบียบนะครับหนังสือระเบียบปฏิบัติสถาสภาธิบาลวัดมูนีอัครสังฆมณฑลพระแม่หนองแสงนะครับเชิญได้ไปฟังน้ำกันได้ถึงแม้นสเวนฮอตฮอตทีมเจ้ากิจกรรมย่อที่3ก็ตามมาซะก่อนมาร่วมซะก่อนเพื่อหยังเพื่อจะได้มีพลังมวลชนตามโครงการนั่นแหละพลังบวรรับประเทศนะครับเพราะเราได้ส่งนะครับประกวดนะครับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรรับประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวได้กล่าวเปิดงานโดยคุณสุภวัตนะครับชัยชนะนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานโครงการนะครับนะครับก็ได้เชิญคุณพ่อกฤษดาว่องไวเปิดงานและหลังจากนั้นก็ทางคุณสุภวัตก็ได้เชิญทางกำนันเกียงไกรว่างป้องกำนันตำบลทะเลเชิญทางท่านพันตำรวจโทพูนศักดิ์แสนภูวานะครับที่ประจำอยู่สพมสกลนครและประจำอยู่สพย่อยตำบลทะเลพร้อมนะครับเชิญทั้งท่านพอสัจชิตคำพายืองพอรพสตทะเลนะครับนายศิริพงษ์เสนพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลนะครับแล้วก็นางนะครับพันมหาเพชรพันนะครับผู้จัดการโรงเรียนทะเลวิทยาขึ้นเวทีเพื่อจะได้เสวนานะครับกำนันก็เริ่มแนะนำตัวก่อนก็เว้าถึงในเรื่องของกิจการกิจกรรมนะครับในการบริหารจัดการในฐานะที่เป็นกำนันแล้วก็ต่อด้วยทางคุณพ่อกฤษดาว่องไวซึ่งเป็นตัวแทนของทางอัศรวิหารนะครับเทวดามิแคลทะเลตัวแทนของบาทหลวงมิคาเอลเสลิมสินจันลาเจ้าวาดอาสนวิหารนะครับเทวดามิคาเอลทะเลก็ได้เว้าเรื่องบทบาทหน้าที่เว้าโบราณได้แต่ว่าได้ใจความนะครับแล้วก็มาต่อด้วยทางท่านนะครับผอ.นะครับโรงเรียนทะเลวิทยานะครับนางพรมหาเพชรพันธ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนทะเลวิทยาครับได้นะครับเสวนาในเรื่องของการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับแล้วก็มาต่อด้วยทางท่านศิริพงษ์เชียนพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลก็เว้าถึงในการที่ท่านเป็นฝ่ายบริหารนะครับในเรื่องของการบริหารและการจัดการในเรื่องของงบประมาณนะครับในการพัฒนาและก็เรื่องคืบหน้าในอนาคตนะครับแล้วก็ต่อด้วยทางพันตำรวจโทพุทธศักดิ์แสนผู้ว่านะครับท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่สพเมืองสกลนครและมาประจำอยู่ทางสพย่อยทะเลนะครับก็ได้เว้าถึงเรื่องความกฎหมายข้อกฎหมายกฎหมายดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มาที่ท่านพอสัจชิตนะครับความผาเยืองเว้าถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับให้ครบบวรพี่น้องเอ๋ยเด้อเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ขอตัวมาก่อนนะครับเพื่อมาเข้ารายการวิทยุนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขอความร่วมมือว่าจะเป็นตัวแทนของทางชุมชนหมู่นี้นะครับทางวัดทางว่าหมู่นี้คุณอรุณตระกูลมาหมู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาเสวนากันมาแบ่งปันกันแล้วก็มีฝ่ายเลขาเลขาจดบันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมนี้เป็นเทื่อแรกแล้วก็เปิดโครงการนะครับซีมีทั้งหมดโอนเงินข่าวหลายอยู่ได้ของผมเป็นกิจกรรมย่อยที่3บวรรวมใจอันนี้พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชุมชนนะครับ
กรีนคอมนะครับมิทติ้งที่มิดนะครับมิทติ้งนะครับในเรื่องของชุมชนสีเขียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอความรู้จากพี่น้องนะครับแล้วก็ตัวแทนทางโรงเรียนทางเจ้าที่ตำรวจทางรพสตกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนมูลนิธินะครับดังกล่าวได้เข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องด้วยดีนะครับก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นก็อยู่ที่ความสามัคคีและก็อยู่ที่ความร่วมมือกันเนาะพี่น้องเนาะมาฟังเพลงที่พี่น้องนะครับได้แนะนำเข้ามาหลังจากเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปเปิดนะครับงานโอ้ยจากอันใดกิจกรรมย่างรณรงค์การทุจริตและก็กิจกรรมสุดท้ายคือโครงการเปิดการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวก็ได้เล็งเห็นนะครับท่าเรือทะเลหมู่ที่1ตำบลทะเลนะครับความสำคัญก็แนะนำนะครับอาหารพิเศษจุดเด่นอยู่10อย่างเมื่อวานนี้ก็ได้โอ้ขนาดพบมิรักแฟนเพลงครับยายลานก็เอาซาดแล้วก็ห้างตำซาดเพื่อให้นายอำเภอนะครับแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่นะครับได้เที่ยวชมนะครับในเรื่องของบูธสินค้านะครับ10อย่างนำกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยขอเพลงแรงใจรายวันมาครับ

ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554เซียเอบริหารงาน

0: จะไปไหนล่ะ
1: ห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า
2: ตัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างพระเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

รถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายเกิดศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

่เดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห้งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนมัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนบลูด็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ปรึกษาร่างท่าแรกรับสั่งบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่ร่างท่าแร่

ตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำ

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

การแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์

0: สิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเพลงม่วนๆม่วนๆครับพี่น้องเอ้ยปริญญาลูกแม่ข้าครับสิริพรนะครับอภัยพงษ์เป็นผู้ร้องก็ฝากให้ทางเขาใหญ่แต่นเด้อนะครับพบพ่อกันอยู่บริเวณท่าเรือท่าใจซึ่งเป็นสถานที่เปิดงาน2กิจกรรมก็จะเป็นการย่างนะครับรณรงค์เรื่องของการทุจริตนะครับตั้งแต่บ่ายนะครับ4โมงแรงนะครับและก็6โมงแรงก็ร่วมกิจกรรมนะครับโครงการการท่องเที่ยวนะครับในเชิงอนุรักษ์และก็ยั่งยืนได้นะครับขณะที่กำลังย่างช็อปนะครับสินค้าที่เป็นหน้าเป็นตาบ้านแต่แห่เฮา10อย่างใหญ่แต่โอ้ยขอฟังเพลงนี่เด้อและกำลังกินข้าวว่ามีครีมนวดบ่แม่นครับมีครีมนวดเอามางวดนี้นะ4โลนะครับโลนึง12ขวดนะครับงวดนี้เอามา4โลนะครับพี่น้องเอ๋ยกับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งชนิดครีมนะครับและก็ชนิดน้ำสมุนไพรพระพึ่งนะครับแบบร้อยนะครับขวด100ซาวเนี่ยครีมนวด50บาทเป็นตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครครับซึ่งผมก็เป็นตัวแทนและก็จำหน่ายครีมนวดพระพึ่งชนิดครีมแล้วก็ชนิดนะครับโลออยนี่ครับนะครับเพราะนั้นสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้0813800359หรืออยากมาอุดหนุนในช่วงรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงว่าทุกช่วงของรายการก็สั่งได้ดูไปอยู่เฮือนอยู่ร้านถ้าได้ยานยนต์ก็ได้ไปอยู่เฮือนก็ได้นะครับมีจำหน่ายก็มีพี่น้องมาอุดหนุนเป็นระยะระยะนะครับอย่างเมื่อวานก่อนนี่ก็มีพี่น้องเพื่อนบ้านอยู่หน้าเฮือนก็มาเอาไปนวดพี่น้องพอได้คลายเส้นพอได้นอนรับดีก็บอกต่อนะครับบ่เป็นตากับเศร้าเท่านั้นตัวน้อพี่น้องแต่ส่วนมากพี่น้องว่าโอ้ยมันก็ใครเลยเนาะถ้าบ่ใครสิมาซื้อบ่เพิ่นเว้านั่นเป็นสั้นใดมีบางคนถามบ่ได้แจกบ่ยังบ่ฮอดยามแจกบ่ได้แจกเด้อครีมนวดขวดละ50บาทแบบโลออยล์ละขวดละ120นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสนับสนุนได้เป็นสมุนไพรกลุ่มวิสาหกิจนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับของพี่น้องทางตำบลนาโพอำเภอกุสุมารนะครับตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเอ้ายายตู้เพลงน่ะฝากให้เด้อยายตู้เด้อโอ้ยลืมยายแล้วบ่ผมบ่ลืมมีรักแฟนเพลงบ่ลืมครับยายบ่ได้โทรได้นอกจากพบกันในสถานที่ต่างๆนะครับจังสิขอท่านอรุณรัตน์สกลทวัฒน์นี่ท่านเคยเป็นสทสมัยนี้เศร้าเมื่อยไปหาจับเสือกเอาเพิ่นว่าจับเสือกหยังจับเสือกงัวไปตลาดนัดท่านเห็นเพิ่นเลาะเลี้ยงงัวพันงัวกี้อยู่แถวถนนเลียบหนองหานอยู่แถว
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230089863349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองเนื้อบุญร่วมสมัยของเราคือเนื้อบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีเนื้อบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการโดนใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ได้ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อนับพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยเราจึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

0: ผ่านไปนะครับพี่น้องโอ้ยพ่อ
1: มีความสุขเน
0: า
1: ะ
0: ชาวนาเพลงนี้นะครับจากเบาเอมหาหิงนะครับเป็นผู้ร้องนะครับก็ฝากไปลงทางนะครับสวนนะครับโคกหนองนาของหัวหน้าตุงเด้ออยู่ทางเส้นบ้านท่าแร่ไปพลสว่างนี่ครับใกล้บกไก่ครับทางหลวงสาลีนี่นะครับรับฟังนะครับรายการอยู่เป็นประจำนะครับก็ถือว่าเป็น FC อีกคนนึงที่ได้ให้การติดตามนะครับติดตามนะครับรับฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนเพลงที่เปิดไปแล้วนะครับยังบ่ทันได้เว้าให้กับแฟนเพลงที่ขอเข้ามานะครับว่าสิเป็นสูงไว้ใจเกินร้อยนะครับข้อความมานะครับจากทางยายตุ้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับเบิ่งข้อความท่านสทสวัสดีค่ะวันเสาร์นะจ๊ะวันนี้ขอเพลงให้สวทุกคนนะจ๊ะรวมอสมด้วยที่เดิมเมื่อวานนี้เยอะมากโอ้ไปร่วมย่างรณรงค์เนาะทุจริตแล้วก็โครงการที่สองคือนะครับเปิดนะครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับพิเศษเลยนะจ๊ะผู้สูงวัยสูงวัยใจเกินร้อยเดิมเมื่อวานใจเกินร้อยทุกคนเลยค่ะโอ้และกับเพลงมีคนขอไว้แบบสนุกสนุกพูดเอานะครับคือเพลงข้าวใหม่ปลามันนะจ๊ะพูดมา ยังเหลือเพลงข้าวใหม่ปลามันเนาะใจเกินร้อยเปิดสู่ฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอบคุณมิรักแฟนเพลงนะครับที่ได้แนะนำเพลงเขามาข้อความมาจาก FC Pick ครับบางเทื่อเราก็ฟังบางเทื่อเราก็ไปเวียกเราเนาะเมื่อวานผมเปิดไส้หนีหมดเด้อครูครองกับจักเจอคุณจริงใจนะครับว่าถ้าฟังอยู่ด้วยเอาบ่ถ้าฟังอยู่พุ่นอ่ะก็ถ้าฟังอยู่ผมก็ได้ว่าจะขอเพลงอย่างมา ขอเพลงชวนชมหน่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะรอฟังอยู่นะจ๊ะพี่ต้อยเพื่อนว่านะครับ FC ปิกกระดาษนี่เข้ามาเมื่อสักครู่นี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณหลายเด้อนะครับเพลงที่ผมเปิดนะครับก็เป็นเพลงที่พี่น้องขอไว้นะครับแต่ว่าผมก็มาจัดให้ในช่วงที่พี่น้องบ่ได้แนะนำบ่ได้แนะนำเพลงเขามานะครับอย่างตาโอ้นี่ก็มีเวลาก็เปิดสู่ฟังในเด้อนะครับตาโอ้ก็ได้นะครับอยู่แต่พุระคุ้มนะครับห้มม่วงพุระหน้าตลาดรถออทานิสเดอะเนเจอร์รีสอร์ทพุ่นล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่นมักเพลงไหนเนาะบาดนี้เนาะเดี๋ยวจัดให้ฟังเด้อนะครับอาจจะเป็นเพลงนี้นะครับก็ได้ที่ตั้งคิวเพลงเอาไว้นะครับคอยน้องที่ช่องเม็กนะครับของมนแคนแก่นคูนเนาะแล้วก็มีแพรมเพลงขอเข้ามาอีก2เพลงแพรใหม่ขอมือผมลงไปร่วมเปิดงานนะครับการท่องเที่ยวนะครับมือ6โมงแรงเมื่อวานนี่นะครับโดยทางท่านนายอำเภอนะครับมานะครับมาเปิดงานเมื่อวานนี่นะครับขออนุญาตเบิ่งไทม์ไลน์ก่อนครับทุกอย่างที่เป็นการเปิดไทม์ไลน์นะครับเข้ามานะครับเปิดไทม์ไลน์เข้ามาให้ประชาสัมพันธ์นะครับพวกบริษัทหนังสือมาส่งมาโดยตรงนะครับบางเทื่อก็ได้ขี้เบิ่งเอาครับถ้าสายตาบุรีเนี่ยโต๊ะอีปุกก็มีได้พี่น้องเอ้ยว้ายเป็นท่านใดเมื่อวานนี้นายวิชาญนะครับอิทธิหรือมงคลนะครับนายอำเภอเมืองสกลนครครับเพิ่นก็มาเปิดงานโอ้พี่น้องก็ไปร่วมงานอู้หลายเมื่อคืนเพราะเป็นทางภาครัฐเอกชนโรงหลอกโรงเรียนชุมชอกชุมชนประชาชนทั่วไปอสมอสมนะครับไปร่วมกิจกรรมกันวันหลายวันนี่ครับย่างรณรงค์เรื่องของการทุจริตทางในกระดาษเจ้าที่ตำรวจทั้งคณะครูนำนักเรียนบทเป็นทนายวิทยาบทโรงเรียนเซนโยเซฟนะครับเซนโยเซฟนะครับทะเลฮาร์โมนีนะครับก็ร่วมกิจกรรมกันนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอลังการงานสร้างเมื่อวานหรือว่า2กิจกรรมนะครับว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนนะครับธรรมาธิบาลกิจกรรมการส่งเสริมนะครับการปลูกนะครับจิตสำนึกปลูกหรือก็ปลูกได้พี่น้องจิตสำนึกป้องกันการทุจริตแผนการแห่งแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหมู่บ้านนะครับ ตามโครงการพี่น้องเอ๋ยว่าจะเป็นโครงการที่2เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมที่2ก็ได้เป็นการจัดกิจกรรมนะครับในการส่งเสริมนะครับการเรียนรู้นะครับพี่น้องเอ๋ยให้กับนักท่องเที่ยวที่ลงมือเห็นแล้วนะครับเมื่อวันที่4กันยายนเวลา 18:00 นตรงที่หมู่1ท่าเรือท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทราบข่าวว่าปีหน้าเนี่ยจะลงหมู่6ผู้ใดได้ยินข่าวท่านผู้ใหญ่ประสบวังไว้ว่าปีนี้เอาหมู่1ปีหน้าสะลงหมู่6ไหนกิจกรรมนี่มีคู่ปีครับพี่น้องเอ๋ยมันเป็นในคงอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดีแล้วที่มีทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สุพัฒนาสังคมของมนุษย์นะครับได้ติดตามเรื่องแล้วก็ทำแผนเอาไว้ของแผนจังหวัดทางอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องบางพวกคนโครงการนั้นนี่มาจะได้นี่โน่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นก็เฮาต้องเปิดโลกบรรทัดให้กว้างติดตามข่าวสารให้ท่านโลกท่านเหตุการณ์เด้อพี่น้องเด้อนะครับทำตัวเป็นน็อตว่าไหนก็เอาตัวเป็นเกี๊ยวบ่จุ๊บแจงว่าไหนก็เอาตัวเป็นเกี๊ยวทำนะครับหัวเป็นน็อตโมนี่เอาแม่นครับเอาติดตามนะครับFC Pick มาอีกแล้วเอาได้เว้าแล้วก็เว้ายาวนั่นก็ได้เอาใช่ค่ะมอบคือเก่านะจ๊ะ3:00 น. 3:00 น. คือเก่าจ๊ะ FC Pick อีกแล้วครับท่านนะครับบ่เป็นหยังเด้อจัดให้เด้อเพลงอ่ะเด้อนะครับครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนพี่น้องก็ฟังสปอร์ตไปแล้วนะครับบาดนี้มาเว้าเรื่องเพลงนะครับแต่ว่าก่อนสิฟังเพลงผมก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ได้ผมได้รับหนังสือจากนะครับคณะทักษิณีและการเขียนแห่งท่าแร่นะครับขอความอนุเคราะห์นะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเฉลิมฉลองนะครับร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนการเขียนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณณอาคารกอมบูรีเออารามทักษิณีและการเขียนแห่งทะเลนะครับเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับดำเนินการไปอย่างสมพระเกียรตินะครับของพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนทางอารามจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นะครับหนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์สองก็ในเรื่องของเต็นท์จำนวน2หลังโต๊ะ6โต๊ะ2แจกบัตรเชิญฉลองอารามในชุมชนของท่าน32นะครับจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และเรียนเชิญท่านเข้าฉลองอารามทางอารามขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาขอพระผู้คริสต์เจ้าขอพระเยซูเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้านะผู้ถูกตรึงกางเขนนะครับสิ้นนะครับพระชนนะครับกับคืนชีพประทานพระพรอย่างอุดมนะครับให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามวัตถุประสงค์นะครับของนะครับพระองค์ตลอดไปขอแสดงความเคารพรักในพระคริสต์เจ้าซิสเตอร์มารีรัตติยาทาสวิสัยมหาทิกาลิลีนะครับคณะทักษิณีและเขนแห่งท่าแร่นะครับทุกปีนะครับถึงแม้จะเป็นสามัญชนธรรมดาถึงแม้จะเป็นสมาชิกสภาถึงแม้จะเป็นประธานชุมชนหรือว่าบรรดาผู้รักผู้ใหญ่นะครับก็จะได้รับการเชิญนะครับที่ทางคณะทักษิณีและเขนแห่งท่าแร่ได้เห็นการเชิญมอบหมายให้ทางประธานชุมชนให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้ไปแจกการเชิญเพื่อเฉลิมฉลองคณะทัศนีนักการเขียนแห่งทะเลในวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 10:00 น.บูชามิซาขอบพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ข่าวบริการส่วนอีกข่าวนึงครับข่าวนึงก็เป็นข่าวในเรื่องของนะครับ ขอเชิญเที่ยวงานไหลเรือไฟเต่างอยครับพี่น้องประจำปีพ.ศ. 2569ครับระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนพ.ศ. 2569ณสวนสาธารณะลำน้ำพุ่งนะครับอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครกิจกรรมภายในงานวันที่24ชมขบวนแห่นะครับไฟขบวนแห่เรือไฟบกอันตรการตานะครับวันที่26กันยายนพ.ศ. 2569ชมการไหลเรือไฟทางน้ำสุดอลังการคอนเสิร์ตหมอลำสุดมันนะครับตั้งแต่วันที่20ถึง26กันยายนพ.ศ. 2569พบกับคาราวานร้านค้าการละเล่นนะครับและสวนสนุกชุดใหญ่20กันยายนพ.ศ. 2569พบกับศิลปินไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับวันที่23กันยายนพ.ศ. 2569พบกับศิลปินม่อนวรวิทย์นะครับวันที่24กรกฎาคมนะครับเอาเข้ากันยายนนะครับ2569พบกับคอนเสิร์ตหมอลำตูเกียวมิวสิควันที่25กันยายนพ.ศ. 2569พบกับลำวงย้อนยุคข้าวเหนียวนะครับวาไรตี้ชมฟรีนะครับและวันที่26กันยายนพ.ศ. 2569พบกับประเพณีไหลเรือไฟสุดตะการตาและชมหมอลำเสียงแหววแต๋วกันระยานะครับสดแจ้งพี่น้องเลยเป็นข่าวนะครับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ไปเที่ยวการเที่ยวงานเนาะไหลเรือไฟพี่น้องทางเต่างอยประจำปีพ.ศ. 2569นะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26ครับพี่น้องเลยเห็นบทหน้าการหน้างานมาแล้วก็เห็นนะครับในโลกโซเชียลนะครับพี่น้องไทยปลาปอกปลาปากเริ่มเอาไม้ไผ่ไปลงไว้เพื่อเห็ดนำไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมได้พี่น้องเอ้ยก็เดือนหน้าตุลาคมนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับอย่างทะเลเฮาสิมีการเฉลิมฉลองนะครับบันเนนฟาติมาท่าแร่นะครับลักษมีพิธีบวชพระสงฆ์พร้อมปีนี้ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่คือกันครับพี่น้องก็เดี๋ยวได้รายละเอียดมาว่าสู่พี่น้องฟังเด้อในข่าวต่อไปนะครับมาฟังเพลงนะครับที่ตาโอเอาแล้วก็เพลงนี้ก็ฝากให้ทางนี่เด้อตะเป๋เขาไปร่วมแน่นี่นะครับอยู่หน้าสถานีวิทยุนี่ครับหน้าไปรษณีย์นี่ครับ FC นี่ก็ได้พลังเงียบครับคอยน้องที่ช่องเม็กนะครับ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: แฟนเพลงขออยู่นะครับท่าเรือนะครับท่าใจท่าแร่เมื่อวานนี่ก็พบกับมีนักแฟนเพลงหลายผู้หลายคนโอ้ยจักภัยเป็นภัยคนหลายเมื่อคืนนี่นะครับขอเพลงเด้อเข้ารายการก็ได้เด้อแผ่ใหม่ได้พุ่นบ่ดอด้วยแผ่เก่าแผ่เก่ามันเจ็บซ้ำพอแล้วเพิ่นเว้าเอาแผ่ใหม่นะมันซ้ำแผ่เก่าอยู่บ่เพิ่นเว้าโอ้ยเกินซะเป็นซั่นเลยเนาะคนเฮามันมีแผ่นะครับเป็นซั่นล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากย้อนหลังให้ฟังนํากันเด้อฟังอยู่ได้พุ่นน่ะฟังอยู่ได้ฟังแต่เฮาอยู่ได้นะครับก็เป็นFC นะครับแฟนเพลงหลายผู้หลายคนก็มาทักมาทายเมื่อวานนี่ก็ได้ผู้นั้นก็ห้องใส่ผู้นี้ก็ห้องใส่ก็เลยดีอกดีใจนำกับแฟนเพลงอยู่ที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับเข้าไปปามันข้าจะน้อยเด้อยายเด้อน่ามาอีกแล้วสาวโคราชเข้ามาแล้วนะครับสาวโคราชเข้ามาได้ขออนุญาตบึงทำลายก่อนครับพี่น้องเลยนะครับสาวโคราชเข้ามาแล้วจ้าเอาวันนี้ฟังอยู่นะจ้าบอกวันนี้ขอเพลงจ้าบัวจื้อโอของการตองบัวจื้อเนาะคือบัวจื้อนะครับนะครับจื้อบอจื้อบอเนาะเอาจื้อบอนะครับของสาวการตองนะครับจากสาวโคราชอำเภอโชคชัยนะครับไทม์ไลน์เข้ามานะครับขอบคุณในการติดตามรับฟังเด้อนะครับสังเสดลาวกับศิลานีนำได้โอ้ยท่านสวทอยโทรศัพท์ผมหลุดโทรออกก็หลุดออกได้ยุหักบ่ได้ยินเสียงกับแม่อยู่ดอกผมพยายามสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่แต่ผมบ่ได้ออนแอร์นะไม่ดอกเอาเพิ่นขอเพียงอย่างมาก็ใส่แบตIT เนาะAI มาครับเพลงยังไง
1: เอาสอทอครับอันขอเพลงทางเจ้าอุทัยเป้าต้อมราชันเพิ่นนี่เด้อครับกับอ้ายเพิ่นเป้าอาทิตย์นั่นจักเพลงยังบ่จักขอแล้วฝากไปให้อ้ายเพิ่นนี่ผู้ช่วยประดิษฐ์นั่นนี่เด้อกับริมฝั่งหนองหานน้ําครับฝากให้สุขุสุคนนั่นแหละครับโทรศัพท์พอดมีปัญหาขอโทษนะไม่ลายครับครับผมครับครับครับครับ
0: นะครับสังเสดมันธรรมดาได้ลาวก็ได้ได้บ่ได้นึงก็ต้องเอานึงได้เออฮะนะครับพี่น้องเอ้ยเพลงที่พี่น้องขอเข้ามานะครับเดี๋ยวผมปล่อยชื่อละเพลง2เพลงนะครับที่พี่น้องแนะนําเข้ามาเด้อนะครับรวดจะเป็นเพลงม้วนๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องขอเข้ามาก็ได้โอ้ยอย่างเข้าไม่ประมาณนี่ก็บ่ท้อมี FC ว่าบ่เปิดย่ามใดนี่โว้ยสั่นละหัวตายบัดไปอยู่เพิ่นเว้าหัวได้ใดเย้ายับเข้ามาแล้วแม่เดี๋ยวมาสิตกครับเพิ่นเว้าเร็วๆมามันเฮาเพิ่นเว้าคือใส่นะเพิ่นเว้าคือใส่สมัยสั่นนั้นเป็นสาวๆนะเพิ่นเว้าเออแม่นเจ้าก็บ่เจ้าบ่ได้ขี้ร้ายเนาะเออเพิ่นว่าอันคือว่ากินหยังเฮ็ดหยังนี่ก็ยัดแต่เฮาตกเพิ่นเว้าเออยับขามาเลยให้โกดแอลรถบ่ด้วยไหนแล้วหัวนี่แหละว่าแล้วก็หัวน้ำผมไหนเป็นพี่น้องในชุมชนเฟื่องฟูล่ะเราก็ปวดใจน้ำผมนี่ล่ะนะครับฉะนั้นก็ดีใจที่ว่าว่าเพลงเปิดไปแล้วก็เฮ็ดให้นะครับให้พี่น้องได้นะครับเจริญที่เจริญใจนะครับเอาฟังกันนะครับทำไมป่ามันของวิทูลนะครับใจพรม

0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องๆเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอย่าป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินกว่าแต่ว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเค็มล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: เช้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนายเนาะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ้ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนายเนาะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่สิหักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอ จะมันเตอมันเห่าคนงามล่อขอมาแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคดมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: ๆเอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีแบ
1: บเอาเงินไหนมาฮึพี่น้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเปิ้นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วไอ้ว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปแจ้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมึงไปสูบยังได้แถมบ
0: ่หัวก็เอาไปปะก็ได้แล้วหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปไปเวยมาเวยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกไอ้มามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอะกันนะไปเตียวได้ลำเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะไปอ่ะขึ้นว่าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลำเหลืองแห้งๆนอกกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดที่ตะก่อนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไม่มาอู้นักอ้าวเกาะมันเนอะไปตัวภัยตัวมันเนอะ

เบ้ากล้องนะครับห้วยไร่นะครับร้องเอาไว้ครับดอกกระเจียวบานก็ยังพอได้กินอยู่เนาะพี่น้องเนาะดอกกระเจียวเนาะได้รับการแนะนำมาจากเฟรมเพลงที่พบพ่อกันนะครับในงานนะครับที่มีพิธีนะครับการเปิดนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแรงเมื่อวานนี้นะครับอยู่ท่าเรือท่าใจท่าแร่นะครับก็ฝากย้อนหลังให้ได้ฟังน้ำกันเด้อฝากให้เบาทอมน้ำแน่เบาทอมเพิ่นขายเนื้องัวกี้ไปขายอยู่แถวๆกุสุมานพุละเป็นผู้รับนะครับลูกเขียงงัวนะครับแล้วก็ไปขายอยู่ตลาดคลองถอกคลองถมตลาดนัดโซนแถวกุสุมานเนาะฝากให้ทางกุ้ยนำเด้อทางกุ้ยเด้อหึงหนูบ่ได้ฝากให้แล้วกับแฟนเพลงทางบ้านหนองบัวทองนำนะครับจังใดก็เชิญชวนได้พี่น้องไทยบ้านหนองบัวทองนะครับผมมีกำหนดนะครับพิธีมิสานาศพและป่งศพนะครับคงยายภูมิรินอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเบิ่งนะครับมีไทม์ไลน์เข้ามานะครับกำหนดนะครับพิธีมิสานาศพและป่งศพของคุณยายภูมิรินนะครับยงบรรทมนะครับวันศุกร์ที่4กันยายนพ.ศ. 2569นะครับสวดภาวนานาศพเวลา 19:30 นาทีนะครับอยู่ศาลาพิธีมหาการุณนะครับวันเสาร์ที่5มื้อนี้ครับกันยายนพ.ศ. 2569นะครับพิธีมิสานาศพเวลา 19:30 นาทีอยู่ศาลาพิธีมหาการุณวัดทะเลนะครับวันอาทิตย์ที่6นะครับกันยายนพ.ศ. 2519สวดภาวนานาศพเวลา 19:30 นาทีอยู่ศาลาพิธีมหาการุณและวันจันทร์ที่7กันยายนพ.ศ. 2569พิธีมิสาปรงศพเวลา 10:00 นอยู่อาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับไปนะครับร่วมพิธีมิสานาศพและปงศพของมาริอาภูมิมารีนะครับอยู่บนทมซึ่งอายุราก็69ปีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องทางตระกูลยงบนทมก็หลายได้ลูกเต้าก็ไปมีสามีไปอยู่ทางบ้านหนองบัวทองก็ออกจากบ้านใหญ่เขาเลยไปอยู่ขยายอยู่บ้านหนองบัวทองเป็นลูกวัดมาการิตาอาราก็อกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกับพี่น้องทางวัดป่าทางวนาสามัคคีหลายม่องหลายที่ที่เป็นตระกูลยงบรรทมนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเด้อยายภูมิรีนะครับยงบรรทมได้เสียชีวิตแล้วนะครับอย่างสงบนะครับตอนนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ศาลาปิติมหาการุณวัดทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อแรงทุ่มครึ่งเชิญชวนร่วมพิธีมิสานาศพนะครับสิปรงวันจันทร์เด้อนะครับปรงศพวันจันทร์ที่7กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา 10:00 นอยู่วัดใหญ่บ้านทะแห่เฮานะครับก็ขอคำภาวนาขอเชิญชวนพี่น้องนะครับก็จบข่าว

บริการมีพี่น้องถามว่ายายภูมิบรีนี่ยายภูมิบรีนี่เราเป็นคนเสียชีวิตคนที่สุดแล้ว74นะครับของปีนี้ครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแต่เดือนนั้นนี่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอิบุกิเดือนก็สิ้นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพร่างกายครับพี่น้องเอ๋ยเนาะนะครับในเรื่องของนะครับการเสียชีวิตเกิดแก่เจ็บตายมีพบต้องมีจากนะครับส่วนในเรื่องของนะครับการค้าการขายอย่างอำนวยทรัพย์ให้การบริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์นะครับรีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาเราได้นะครับติดต่อที่นะครับ Facebookหจก. อำนวยทรัพย์ 2014 รถยนต์มือ2 อำนวยทรัพย์อยู่ทางห้างโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างโฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีแอนน้องหญิงนะครับบริหารจัดการ0812612322นะครับอำนวยทรัพย์อยู่ทางอากาศอำนวยนะครับอยู่บ้านแพงใหญ่นะครับคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มบริหารนะครับ0812958268นะครับรถยนต์มือ2อำนวยทรัพย์สาขาทางพังโคนคุณปรีชาเตี้ยหมูครับบริหาร0828478960นะครับอยู่บ้านไหยองก่อนจะฮอดอำเภอพังโคนเด้อนะครับสาขาหน้าค่ายกิจศิวราครับคุณปราโมทหรือว่าเสียวัดเจอิ่มนะครับเบอร์โทร0862348799และสาขาน้องใหม่อยู่บ้านพะโคคุณวิทย์หรือว่าคุณสุพจน์นะครับคุณกฤตนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับ0833539099นะครับก่อนจะฮอดวัดประดูธรรมวาสบ้านพะโคอยู่ที่ถนนใหญ่สายทะเลไปสีสงครามนี่นะครับบอกว่าสิเป็นทางนะครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ซื้อไก่อยู่ใส่บสดต้องอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อคุณเทพากรเสมอพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่และเจเรือนเมื่อวานนี้ผมก็ไปพบอยู่ร้านขายสิ้นส่วนใส่กอกลูกชิ้นแหนมหมูย่อไก่โจ้ปลาโจ้เส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะอยู่ด้านหลังตลาดเก่าท่าแร่ครับย่างตรงไปตรงไปก็สวัสดีเจเรือนได้ยินเสียงท่านนายกอะก็ทักทายกันพร้อมกับพนักงานสาวสวยทั้งสองคนแพ้ไหมบ่เนาะแพ้ไหมกับแพ้ไหมนะจัดไปนะครับนะครับว่าสิเป็นทางอู่ช่างเอกนะครับอันนี้ก็ให้การบริการในเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จำหน่ายอะไรใหม่และก็เก่านะครับบริการพ่นสีรถยนต์นะครับโดยคุณสุรศักดิ์สุเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับหมายเลขโทรศัพท์0872334818 0810582821อู่ช่างเอกอยู่ที่กับร้านท่าแร่ยานยนต์ครับพี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดอยากซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะขายมอเตอร์ไซค์อยากซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับรับประมวลมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี่โอ้ยผมมาตะเบียวศพนะครับเอาศพใจภูมิรินนี่ล่ะก็มีอุบัติเหตุนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่จังใดแต่ไปแล่นต่ำทางขึ้นมาจากสถานีตำรวจนะครับสพ.ย่อยสิข้ามไปตลาดนัดคลองถมเพราะทุกวันศุกร์วันอังคารวันศุกร์เนาะก็มีตลาดคลองถมอยู่ตลาดใหม่นะครับให้รถนะครับฮอนด้านะครับ MBS125i เนาะนะครับจะได้จะไปตำเอารถป้ายทะเบียนนั่นหนึ่งกอไก่ทอถุงนครพนม5249ทราบข่าวว่ารถคู่กรณีถูกเฉี่ยวชนแล้วกับบริยุทธ์แล้วกับไปแต่คาดว่าก็สิได้นะครับตัวรู้ตัวแล้วล่ะเมื่อวานในทางท่านผู้หมวดวชิราวุฒิยิ้วโสมนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ออกสถานที่เกิดเหตุว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยชุดที่3หรือที่2ชุดนี้เพราะมี3ชุดนะครับออกให้การบริการมีจิตอาสาคือบ่าวขบิวของปักษาก็ออกสถานที่เกิดเหตุพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขับรถ
ระวังคนเดินถนนระวังรถนะครับการใช้รถใช้ถนนเมื่อวานนี้ก็โอ้ยนะครับเวลามีตลาดนัดคลองถมนี่แถวแถวตลาดใหม่นี่มักมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการตำท้ายเดียวที่จอดอยู่ไหลถนนนะครับเมื่อวานนี้เกิดขึ้นเวลา16นาฬิกาครับเหตุรถมอเตอร์ไซค์นะครับเฉียวชนกับรถ6ล้อนะครับหน้าตลาดใหม่หรือตลาดคลองถมถนนเส้นทางขึ้นจากสถานีตำรวจภูธรย่อยท่าแร่จะข้ามฝั่งมาไปตลาดคลองถมตลาดใหม่นี่นะครับก็เป็นชายนะครับเป็นชายได้เดี๋ยวเริ่มมีบัตรประชาชนประสงค์มาอยู่ครับชื่อนายธนพรนะครับนันไตนะครับอยู่บ้านเลขที่232หมู่ที่4ตำบลนาในอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมครับเกิด2548นะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับมีแผลถลอกตามร่างกายกู้ชีพกู้ภัยนะครับเทศบาลตำบลทะเลพร้อมกับจิตอาสาปักษานะครับก็ได้ช่วยเหลือช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับปฐมพยาบาลได้ก็นำส่งลงส่อมคือโรงพยาบาลนะครับต่อไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพย่อยหมวดนะครับวัชราวุฒินิ้วโสมหรือหมวดโตออกสถานที่เกิดเหตุนะครับก็นำมาว่าสู่พี่น้องฟังก่อนหน้านั้นนะครับหลายมือก็มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับคู่กรณีคือหมาครับมอเตอร์ไซค์ซ้อนเดี๋ยวมา2คนบาดเจ็บ2ตาย1ไม่ยังตายหมาหมาดำปอดนะครับเป็นยาได้หมาดำปอดตัวว่าไงนอนเหยียดโคโลอยู่ครับอยู่ไสตามอยู่หน้าร้านนะครับกระเพราลวดซอยทางเข้าเฮือนของท่านที่ปรึกษาซักพาพงฤทธิ์นี่ครับที่ข้ามไปแท่นไม้พระไปเฮือนท่านกำนันนะครับเพียงไกลว่างป้องพุละแต่ว่าอยู่ติดถนนคู่ขนานสายทะเลสิไปกุสมานไปนครพนมพุละบุงมายังนอนเหยียดขาลาดอยู่ตามแห้งเติบอันนี้เป็นรถนะครับฮอนด้าเวฟฮอนด้าไอรถ25ไอครับรถแม็กซี่ดำสีบรอนนะครับสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับซ้อนมานำกัน2คนนะครับบาดเจ็บทั้ง2เสียชีวิต1คือหมาครับมาดำผู้ตัวบ่ง่ายโอ้ยอบบ่งได้เนาะเป็นนักเรียนครับแผลถลอกหัวเข่าแตกนะครับลูกชายก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็นำส่งลงซ่อมอยู่ไสลงซ่อมอยู่โพนาแก้วครับแล้วก็เคสต่อมาอีกครับมือเดียวกันต่อเวลาเดียวกันครับ3ล้อเครื่องไปตำเอาคนย่างในทาง3ล้อเครื่องป๊าทุกเอ้ยจะไปตำอลังเดียวนี่พี่น้องไทยเฮาก็ได้เอ้ยเวียนหุ้งบ่ได้ใดอยู่หน้าโดนม่วงนี่ท่านโอ้เอ้ยเฮ็ดใดจังบ่เบิ่งแย่งลูกบ้านแน่แถวนั้นอยู่นะครับจุดโดนม่วงคุ้มโดนม่วงครับบาดเจ็บจาก3ล้อซนเอาคนเดินถนนสกายแล็บไทยอ้ําไทยนี่ก็ได้เมาบ่รู้ได้ไดในรถก็มีทั้งกระโหลกกระลุ่มมันเป็นกระดาษมีว่องพร้อมไปตามเอาคนย่างแล้วก็เจ็บตัวแล้วจับหัวปุบๆอยู่คนขับ3ล้ออาจจะคือสิเติมมาแล้วซาเบิ่งนี่เข่งโซมมาแล้วซาเบิ่งนี่เอาในใดก็แล้วแต่ก็ฝากให้เป็นในเรื่องของความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเด้อพี่น้องเด้อนะครับในเรื่องกฎหมายก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสพย่อยเพิ่นได้เว้าได้คุยกันเบื้องต้นก็ใกล้เคียงกันถ้าบ่ได้ก็ถึงขั้นนะครับต้องบันทึกประจำวันแล้วก็เป็นเรื่องๆไปนะครับเว้าสู่พี่น้องฟังครับอันเหตุ3ล้อนี่เกิดขึ้นตั้งแต่มื้อแรงนะครับเดี๋ยวผมไทม์ไลน์ก่อนครับมื้อแรงของวันพุธนะครับเวลา18นาฬิกาทำมาก่อนแล้วก็มาต่อด้วย3ล้อตำคนย่างถนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เว้าสู่พี่น้องฟังนะครับในเรื่องของการออกเหตุในเขตเทศบาลตำบลทะเลและตำบลทะเลของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลทะเลปักษาทะเลและจิตอาสานะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพย่อยทะเลนะครับเวลาครับ 10:57 นาทีแล้วพี่น้องเอ้ยป้าเพลงกันยังหลายเยอะ
ุซ่าตั้งคิวเพลงไว้แล้วเด้อสังเสดเด้อเพลงกุหลาบสีดำบ่ได้ฟังดอกมื้อนี้ยันได้เป็นวันจันทร์พุ่นล่ะมื้อนบ่ได้มาในรายการน่ะเด้อเช้าเมื่อยไปวัดไปว่าครับวันพระเจ้าอยู่ลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 6:00 นเช้าเข้าวัดเข้าว่า 8:00 นมิสซา 2 10:00 นครึ่งมิสซา 3 21:00 นมิสซา 4 อันนี้อยู่ทางอาสนวิหารวัดบ้านทะเลครับแต่ถ้าสะดวกก็มาทางกัมพูชินก็มีมิสซาไปทางหนองบัวทองก็มีมิสซาทางศูนย์มหาไทยก็มีมิสซาไปทางวัดป่าก็มีแต่ว่าคนละเวลาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสะดวกสบายของมื้อนี้นะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนนะครับไปร่วมรับฟังไปพบพระนะครับในวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์วันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพลงที่ตั้งเอาไว้คือจื้อบ่อของการตองทุ่งทองเด้อฝากให้พี่น้องทางโคราชพุ่นล่ะจบเพลงนี้ก็ขอรับพระเจ้าก่อนทั้งหมดยันบ่จบอยู่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการโดนใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของด้านบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อนับพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงสมภารวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสะบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันสะบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2. พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันสะบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันสะบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่ยังเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันสะบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันสะบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะเป็นวันสะบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมกับต้อยสมจิตมังกายผู้ดูแลเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่น้องแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นครอบครัวบันเทิงเชิงสาระพระคุณธรรมและบริการพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะว่าเวลานี้ฝนกำลังตกครับที่ท่าแร่เนี่ยตากับท้องฟ้าครึ้มไปทั่วอย่าลืมว่ามองไม่เห็นไกลให้เปิดไฟหลีนะครับในรถของท่านไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือรถยนต์อย่าลืมว่าครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องกำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าววันนี้วันเสาร์ครับตรงกับวันเสาร์ที่5ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับพี่น้องชาวพุทธศาสนาวันนี้ถือเป็นวันพระนะครับก็พี่น้องประชาชนทั้งหลายพี่น้องชาวพุทธนะครับทำบุญทำทานกันช่วงนี้ยังเป็นช่วงเข้าพรรษาอยู่นะครับเมื่อ11:40 น.ครับที่ทะเลฝนเริ่มเทลงมานะครับจากเบามาหาหนักเวลานี้เข้าใจว่ายังคงตกไปปล่อยอยู่แต่ว่ามนสกลทวาปีอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆอยู่เวลานี้กำลังพูดข่าวคราวต่างๆก็เลยไม่ทราบว่าฝนยังตกอยู่หรือว่าหยุดไปแล้วนะครับส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ทั้งฟ้าคะนองเปรี้ยงปร่างเหมือนกับฝนจะสั่งฟ้าหรือคล้ายๆกับฝนมาเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษาต้นพฤษภาเปรี้ยงปร่างฟ้าแลบแปรปรับบนท้องฟ้าเมื่อคืนนี้นะครับ2:30 น.ฝนตกหนักพอสมควรครับที่ท่าแร่ไปจนถึง3:00 น.นะครับหลัง3:00 น.ไปแล้วก็ค่อยๆเบาลงปล่อยไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้เช้าแดดจ้ามากๆไม่นึกว่าฝนจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าแดดจ้ามากแต่แป๊บเดียวเท่านั้นล่ะครับนะพอประมาณสัก10:00 น.ท้องฟ้าเริ่มครึ้มไปครึ้มมาครึ้มไปครึ้มมานะครับแล้วก็พอ11:40 น.ประมาณนี้แหละมนกลทวาปีนั่งเตรียมข่าวก็แงนมองนาฬิกาเมื่อเห็นฝนตกก็ปรากฏว่า ฝนเริ่มปล่อยๆและเทลงมานะครับจนกระทั่งเวลานี้เข้ามานั่งในห้องจัดรายการก็เลยไม่ทราบว่ามันหยุดแล้วหรือว่ายังคงตกอยู่นะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของบินฟ้าอากาศก็คงต้องนำเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบกันละว่าจะเป็นยังไงที่จริงก็บอกไปแล้วละเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7นะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังฝนยังไม่หมดนะเพราะบอกว่าวันที่4ถึงวันที่7เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้วันที่5นะครับเราก็ขออนุญาตตรวจสอบสภาวะดินฟ้าอากาศก่อนนะครับเพื่อนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบกันรู้สึกจะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ฉบับที่เท่าไหร่แล้วในฉบับที่6แล้วมั้งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้านะครับมีส่งข้อความเข้ามาด้วยนะฮะจะมีเวลายังไงมีเวลาที่จะอ่านดูของใครบ้างนะสงสัยรายงานฝนตกไม่ตกหรือบ้างเนาะเดี๋ยวขอเช็คดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตกำลังเช็คไปเช็คมาอยู่อุตุนิยมวิทยาเตือนเป็นฉบับที่6ละมั้งนะครับณเวลานี้นะครับสำหรับทางด้านเกี่ยวกับสภาวะเอลนีโญนะครับปีหน้าเนี่ยบอกว่าจะหนักกว่าปีนี้นะข้อเท็จจริงมีแค่ไหนอย่างไรนะครับก็คงเดี๋ยวทางอุตุนิยมวิทยาก็คงมีข้อมูลนะฮะเอามาบอกมากล่าวมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังมนสกลทวาปีเรื่องของอันนี้เรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อสักครู่นี้เห็นโผล่เข้ามาแล้วทำไมหายไปไหนละแผ่นดินไหวเอลนีโญรุนแรงเดี๋ยวก่อนอีกแป๊บหนึ่งครับข้อมูลคือต้องการข้อมูลใหม่ล่าสุดนะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นก็อยากเอาข้อมูลล่าสุดนี่มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังตัวนี้เป็นข้อมูลทางสังคมนี่ของสยามนิวนะครับก็บอกว่าเมื่อวันที่4กันยายนนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะครับเป็นฉบับที่6แล้วล่ะฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยระบุว่าระหว่างช่วงวันที่4ที่5ที่6ที่7กันยายน2569หลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นเป็นข้อมูลเช่นเดียวกันกับเมื่อวานนะครับแล้วก็สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือจากฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักมากนั้นก็บึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอันนี้หนักมากจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากตกหนักคราวนี้เมื่อกี้นี่หนักมากละคราวนี้มาพูดถึงตกหนักตกหนักไม่ใช่หนักมากภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่งได้เข้ามานะครับคราวนี้มีเตือนมาอีกนะเนี่ยฉบับที่7เมื่อกี้นี้ฉบับที่6รู้สึกมีฉบับที่7เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเช็คดูครับฉบับที่7นี่หนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยแจ้งเตือนผลกระทบต่อเนื่องถึงวันที่7กันยาอันนี้เตือนเป็นฉบับที่7นะครับแล้วก็บอกว่าวันที่4นั้นผ่านแล้วเพราะฉะนั้นจะนับจากวันที่5ไปถึงวันที่7สำหรับเตือนฉบับที่7นี้นะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังเป็นข้อมูลตัวเดิมที่มาพูด เพิ่มเติมขึ้นนะครับในวันที่5กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ของข้อมูลวันที่5ภาคเหนือน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักมากเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรศรีสะเกษอุบลตกหนักธรรมดาก็เอาตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับตกหนักธรรมดาอันนี้ประกาศเตือนฉบับที่7ฉบับสุดท้ายเนี่ยจังหวัดบึงกาฬตกหนักธรรมดาเนี่ยไม่ใช่หนักมากเนี่ยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับส่วนภาคกลางก็ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดนะครับก็ทราบเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ตกหนักตกหนักมากอันนี้สกลนครก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าตกหนักนะครับไม่ถึงหนักมาก คราวนี้ก็ไปดูราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันวันที่5ราคาน้ำมันวันที่5กันยายนคือวันนี้ปั๊มบางจากปตท.อัปเดตราคาล่าสุดนะครับก็บอกว่าประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรอ้าวขึ้นอีกแล้วเหรอครับขณะที่ดีเซลขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่2กันยา69ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่เป็นดังนี้นะเขาเอาราคากรุงเทพนั่นแหละที่มาบอกเราส่วนบ้านเรานี่ก็มันจะไม่เท่ากับราคาที่กรุงเทพแล้วล่ะกลุ่มน้ำมันเบนซินลิตรละ47บาท28สตางค์ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ 47.79 แบบซุปเปอร์นะเบนซินซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ลิตรละ 49.79 แก๊สโซฮอล์98บวกลิตรละ 48.44 สตางค์อันนั้นรถยนต์ไม่ค่อยได้ใช้ละมันแพงแก๊สโซฮอล์ E85 29บาท23สตางค์คนส่วนใหญ่ใช้นี่ก็คือ95 91ประมาณนี้ล่ะ95คราวนี้ 38.29 91โอ้เกือบ38สงสัยถึง38กว่าแน่วันนี้แถวบ้านเรา91นี่ 37.92 อันนี้มันเป็นราคากรุงเทพครับแก๊สโซฮอล์ E20 33.29 แหมมันขึ้นสูงไปเยอะแล้วนะเนี่ยดีเซลลิตรละ 54.25 OR ดีเซลลิตรละ 39.14 OR ดีเซล B20 ลิตรละ 34.14 OR ดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ X ลิตรละ50บาท50สตางค์ OR ไฮพรีเมียมดีเซล Plus 49.25ไฮดีเซล S ลิตรละ 39.14 บางจากดีเซล B20 ลิตรละ 34.14 อันนี้ราคาของบางจากโอ้แสดงว่ามันขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันวันนี้นะครับใครไปเติมน้ำมันเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบนะครับแก๊สโซฮอล์เบนซินแก๊สโซฮอล์อะไรนี่ขึ้น60สตางค์นะครับดีเซลขึ้น75สตางค์ครับบวกอีกละวันนี้นะครับคราวนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งบอกว่าแผ่นดินไหวนะครับที่ไหนแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายมาติดตามไปพร้อมๆกันครับเมื่อวันที่4กันยายนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวเป็นบริเวณในบริเกิดแผ่นดินไหวบริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายพิกัด 19.690 9.9.721 อันนี้พิกัดรายละเอียดนั่นแหละว่าที่ไหนที่ไหนความแรงก็ไม่มากหรอกครับขนาด 1.4 เมื่อเวลา 15 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทั้งนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย หรือผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวในขณะนี้อันนี้เป็นข่าวใหม่ที่เพิ่งมีมานะครับแผ่นดินไหวที่เชียงรายไม่มีผลกระทบบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็แล้วไปนะฮะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้ถูกประกาศให้เพิกถอนใบอนุญาตแล้วสงสัยไม่ตรงปกมั้งเนี่ยสำนักข่าวทีนิวนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้4กันยายนมีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่652/2569เรื่องการเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน1ทะเบียนเนื่องจากผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาวัฒนะตราเฮ่งเก่งตังเลขทะเบียนที่ G665/59พบยาแผนปัจจุบันซีลเดนาฟิลอันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่อ่านให้ฟังนี่ซีลเดนาฟิลเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ทำเทียมทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา59วงเล็บ1และเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามตำรับที่ขึ้นทะเบียนแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริงตามมาตรา59วงเล็บ5จึงเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามมาตรา58วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรปีพุทธศักราช2562อาศัยอำนาจตามขอบในมาตรา43วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการประชุมครั้งที่4/2569เมื่อวันที่1กรกฎาคม2569มีคำสั่งเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาวัฒนะตราเฮ่งเก่งตังเลขทะเบียนที่ G665/59อันหนึ่งหากผู้รับใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้อาจใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองที่ภูมิลำเนาของท่านหรือศาลปกครองกลางโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ทั้งนี้นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่งมาณวันที่20สิงหาคม2569โดยมีนายพิเชษฐ์พืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็เป็นอันว่าไม่เอาแล้วตำรับนี้เพราะว่าเวลาผลิตยาออกมามันไม่ตรงกับหนังสือที่ยื่นขอรับใบอนุญาตนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยถูกสั่งเพิกถอนแล้วครับอันนี้ตั้งแต่ปี65นะมาถึงปี69 4 ปีที่ขายมาอยู่เนี่ยนะครับ คราวนี้มาฟังอีกประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนไม่ใช่ประกาศแหละแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนอ้าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนอะไรถึงประชาชนครับวันที่4กันยายน2569คือเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกประกาศเตือนภัยประชาชนที่อยู่ในวัยเกษียณ60ปีขึ้นไปอ่ะให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเงินบำเหน็จบำนาญโดยอาจอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกองการเงินเจ้าหน้าที่การเงินกรมบัญชีกลางหรือกบข.นะครับธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่สุดที่เขาจะอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกเอาข้อมูลจากท่านมิจฉาชีพมักใช้กลุ่มมักใช้ไม่ใช่กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้กลอุบายอ้างว่าข้อมูลการรับบำนาญของท่านนั้นไม่ครบถ้วนต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอีกหรือจำเป็นต้องดำเนินการยื่นขอรับสิทธิก่อนหมดกำหนดจากนั้นจะพยายามหลอกให้เหยื่อกดลิงก์สแกน QR code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้เขาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดแม้ปลายสายจะสามารถบอกข้อมูลส่วนตัวของท่านได้อย่างถูกต้องหรือแม้กระทั่งส่งสำเนาเอกสารของท่านมาให้ดูก็ตามโดยต้องระลึกไว้เสมอว่ารู้ทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงแม้เขารู้เรื่องส่วนตัวท่านทุกอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงนะหากได้รับสายโทรศัพท์ลักษณะดังกล่าวก่อนอื่นขอให้ตั้งสติแล้วก็วางสายและตรวจสอบข้อมูลไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อทราบความจริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทั้งนี้หากพบเหตุการณ์ทั้งนี้หากพบเหตุภัยออนไลน์สามารถโทรแจ้งสายด่วนสายด่วนคือ AOC ที่หมายเลข1441 1441นะครับก็เลยบอกว่า1441ก็คือหมายเลข1441ครับเพื่อขอความช่วยเหลือได้อันนี้เป็นหนังสือแจ้งเตือนหนังสือแจ้งเตือนจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคราวนี้โอ้ส่วนใหญ่มีแต่ข่าวทางราชการนะข่าวต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลลงดาบเซ็นให้เนรเทศหนุ่มอิสราเอลพ้นจากราชอาณาจักรไทยทำไมให้เขาเนรเทศกลับบ้านแล้วเหรอเนี่ยรายละเอียดมีดังนี้ครับอนุทินลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮยอนยาคอบหรือยากอบนี่แหละนะฮะบางคนก็อ่านยาคอบบางคนก็อ่านยากอบนะครับเพราะว่ามันคอบหรือกอบเนี่ยมันเป็นตัว C นะฮะ อันนี้ยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลให้ออกนอกราชอาณาจักรหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษามีความผิดฐานขู่เข็น ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจชี้พฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยคือศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนวันนี้5 กันยายน 2569นายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนยาคอบมิสเตอร์ยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรคำสั่งระบุว่านายยาคอบมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นก็เลยพิพากษาจำคุก1 เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาก็มีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามกฎมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15 วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ก่อน2 ปีคำสั่งระบุอีกว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและอยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศปีพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นี้ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศของปี2569คือปีนี้กติกานี้ออกมาปีนี้สำหรับระเบียบสำนักนายกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนายยาคอบมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้มีคำสั่งให้ออกไปนอกราชอาณาจักรไทยตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศปีพุทธศักราช2499โดยให้ยื่นเรื่องราวนะครับภายใน7 วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้อันนี้ก็ถือว่ามากระทำความผิดในประเทศแต่ไม่ใช่ความผิดแบบหนักนะฮะคราวนี้ยังมีข่าวสั้นๆอีกข่าวหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของครูเพลงแต่งเพลงนะครับชื่อว่าครูสมจิตคดชริตผู้แต่งเพลงรำวงสระบุรีตอนนี้ป่วยลุมเร้าแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย92 ปีอยู่ได้นานอยู่นะคุณครู ย้อนผลงานศิลปินดีเด่นและสื่อมวลชนอาวุโสสระบุรีศูนย์สีบุคคลสำคัญแห่งวงการศิลปะวัฒนธรรมและสื่อมวลชนกรณีครูสมจิตคดชริตศิลปินนักแต่งเพลงพื้นบ้านและสื่อมวลชนอาวุโสเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย92ปีที่บ้านพักในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวและลูกศิษย์ลูกชายของครูสมจิต

ร้อยแก้วร้อยกรองและเพลงพื้นบ้านจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดสระบุรีนอกจากเส้นทางสายศิลปินแล้วยังเคยดำรงตำแหน่งกำนันและมีบทบาทสำคัญในแวดวงสื่อมวลชนรวมถึงรับหน้าที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พระพุทธบาทผลงานชิ้นเอกที่สร้างชื่อเสียงและสลักอยู่ในความทรงจำของชาวสระบุรีคือเพลงรำวงสระบุรีประพันธ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520ครูสมจิตได้นำเรื่องราวและชื่ออำเภอต่างๆของจังหวัดในยุคนั้นมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจนบทเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงบรรดาคณะดนตรีและวงรถแห่ต่างนำไปบรรเลงเพื่อสร้างความสนุกสนานทางเพจข่าวสระบุรีแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพซึ่งทางครอบครัวบุตรธิดาหลานเหลนกำหนดจัดขึ้นณศาลาเจ้าพ่อเขาตกอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยขอเรียนเชิญญาติมิตรผู้เคารพนับถือและประชาชนทั่วไปร่วมส่งครูสมจิตเป็นครั้งสุดท้ายตามกำหนดการวันอาทิตย์ที่6กันยายนคือพรุ่งนี้17นาฬิกาพิธีรดน้ำศพและเวลา 19:30 สวดพระอภิธรรมวันที่7ถึงวันที่11กันยา 19:30 สวดพระอภิธรรมทุกคืนเสาร์ที่12กันยา 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมพิธีมาติกาบังสุกุลจากนั้น13นาฬิกาจะเคลื่อนศพและเวลา16นาฬิกาประชุมเพลิงณชาปนสถานประชานาถวัดพระพุทธบาทอันนี้คือครูเพลงโอ้อดีตเป็นกำนันด้วยนะครับสำคัญสำคัญแล้วก็มีอีกข่าวเดี๋ยวเช็คดูข่าวใหม่ที่เข้ามาก่อนนะครับสำหรับข่าววันนี้อยากดูเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญนะครับเพราะว่าพี่น้องคนไทยนี่ 80% นะครับเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นอยากทราบถึงสภาวะดินฟ้าอากาศนะครับก็เลยอยากจะค้นหาเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศมาฝากให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรกันส่วนใหญ่ไม่อยากจะให้พลาดไม่อยากจะให้ผิดหวังมนสกลทวาปีก็เป็นลูกเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเอาข้อมูลเหล่านี้แหละมาฝากให้กับพี่น้องประชาชนคือมีข้อมูลจากไทยนิวออนไลน์นะครับว่าเตรียมรับมือหายหายนะสัญญาณเตือนเอลนีโญรุนแรงปี27คือเอลนีโญนี่มันจะมีผลกระทบอยู่4ปีนะที่เขาพูดกันนะเพราะฉะนั้นปีนี้ปีแรกเพราะนั้นปี26นะปีแรกปี27 28 29โอ้โห
ทำไมมันจะ

0: ันจังเนี่ยสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงดังขึ้นทั่วโลกหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO หรือ WMO ชี้ชัดว่าโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงจนอาจกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่หนักหนาสาหัสที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้และกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดวิกฤตความร้อนโลกในปีหน้า2027จนทำลายสถิติเดิมทั้งหมดตัวเลขชี้ชัดความรุนแรงเกินสถิติในอดีตตายแล้วสิครับพวกเราโดยทั่วไปเอนิโยจะกินเวลาไม่เกิน12เดือนแต่ข้อมูลในปี2026คือปีนี้กลับพุ่งสูงจนหลุดกรอบสถิติเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญความแน่นอนทางสถิติมีโอกาสเกือบ 100% ที่สภาวะนี้จะลากยาวข้ามปีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี27อุณหภูมิน้ำทะเลจะระดับวิกฤตอุณหภูมิพื้นผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกพุ่งสูงกว่าค่าปกติเกิน200องศาเซนเซียสตายแล้วสิครับขณะนี้ที่ภูเขาหิมาลัยก็น้ำแข็งละลายท่วมเนปาลท่วมประเทศจีนอยู่ระดับความแรงติด1ใน4เหตุการณ์ที่รุนแรงมากนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลในปี1950โดยมีภาวะโลกร้อนหรือที่เรียกกันว่า Global Warming เป็นตัวขยายผลเร่งให้เลวร้ายมากขึ้นผลกระทบสะสมสู่ปีวิกฤต2027สะสมความร้อนมีผลกระทบที่เกิดขึ้นล่าช้าทำให้แม้เอลนีโญจะแตะจุดสูงสุดปลายปี26แต่อุณหภูมิอากาศทั่วโลกจะพุ่งทะลุขีดจำกัดอย่างชัดเจนในปี27ส่งผลกระทบตรงต่อผู้คนในวงกว้างสภาพอากาศสุดขั้วความแห้งแล้งรุนแรงสลับกับฝนตกหนักและพายุเขตร้อนวิกฤตความมั่นคงทางอาหารภัยแล้งในเขตดรายคอริดอร์อเมริกากลางทำลายผลผลิตพืชเมืองร้อนภัยพิบัติธรรมชาติเกิดไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในอินโดนีเซียอันนี้ไม่ใช่ทำนายนะเป็นข้อมูลจริงที่พิสูจน์มาเนี่ยแหละลูกโซ่เศรษฐกิจภาคเกษตรพังทลายนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อด้านราคาอาหารทรัพยากรพื้นฐานขาดแคลนและสะเทือนห่วงโซ่อุปทานโลก Global Supply Chain ผู้นำโลกร้องรัฐบาลต้องขยับเชิงรุกเซเลสเตซาวโลเลขาธิการ WMO เตือนว่านี่คือแนวโน้มที่จะทุบสถิติเดิมทั้งอุณหภูมิและความรุนแรงขณะที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN ย้ำว่านี่คือวิกฤตภูมิอากาศในโลกระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทางออกเร่งด่วนที่ต้องทำทันทีเพื่อความอยู่รอดของคนหมู่มากทั่วโลกก็คือการเร่งลงทุนในระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning System การปรับโครงสร้างการเกษตรสู่พืชทนแล้งและการวางแผนรับมือวิกฤตขาดแคลนน้ำระบบสาธารณสุขและพลังงานก่อนที่คลื่นความร้อนปี27จะซัดเข้าใส่อย่างเต็มรูปแบบโอ้ทำไมหนอมันน่าตกใจจังอันนี้ไม่ใช่คำทำนายนะเป็นคำที่พิสูจน์มาจากทางกลจากอุตุนิยมวิทยาระดับโลกเขา ขาพบมาเตือนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาบอกฝากมาอย่างท่านผู้ฟังนะครับแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายนี่ก็มันก็ไม่หนักหนาสาหัสอะไรหรอกแต่ว่าประเทศไทยนี่มันก็เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะครับเกิดหลายพื้นที่แต่ที่บุรีรัมย์นี่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวหรือไม่ใช่นะครับเวลาจะหมดแล้วครับเนี่ยแต่ว่ายังมีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะข่าวดังบุคคลสำคัญนะครับเกิดปัญหาอะไรต่ออะไรกันอยู่นะครับช่วงหนึ่งนะเอาข้อมูลชัดๆเดี๋ยวค่อยบอกมานะครับข้อมูลไม่ชัดเอามาพูดก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องไม่จริงตอนโอ้น้องปิ๊กเมื่อ3นาทีที่แล้วบอกว่าตอนนี้ฝนตกแรงขนาดเลยร้อนจัดวันเสาร์วันนี้ตกรอบเที่ยงนะก็หลายคนนะครับส่งข้อมูลมาให้อามุนแต่อามุนไม่มีเวลาเข้ามาอ่านนะครับโอ้ยฝนตกนะครับมีหลายพื้นที่นะครับก็เลยแล้วก็เรื่องของพายุต่างๆนะฮะมีแจ้งเข้ามาเหมือนกันโอ้
1: ร้อนแค่ไหนก็เอา
0: เกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับบรรเวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะพายุ3ลูกกระหน่ำมรสุมเข้าไทยนู่นข้อมูลตรงนั้นก็มีนะครับแล้วก็อะไรนี่เกี่ยวกับเรื่องเขมรก็มีโอ้ยแล้วก็คนไทยไปช่องจอมสะแก้วอ้างเจอคนเขมรเกลื่อนแม่ทัพภาค1ภาค2ลั่นตรวจสอบแล้วไม่เคยพบบอกว่ากลายเป็นข้อถกเถียงบนโลกออนไลน์หลังมีประชาชนและอินฟลูเอนเซอร์เผยแพร่คลิปอ้างพบชาวกัมพูชาเข้ามาค้าขายในพื้นที่ชายแดนทั้งบริเวณช่องจอมสุรินทร์และพื้นที่สระแก้วทั้งที่ทางการยังไม่มีนโยบายเปิดด่านอย่างไรก็ตามหน่วยทหารในพื้นที่ยืนยันว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบการเปิดด่านหรืออนุญาตให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาค้าขายโดยพื้นที่สระแก้วอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ส่วนช่องจอมอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศได้ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุว่าข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ไม่พบชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาพร้อมเตรียมนำสื่อมวลชนลงสอบพื้นที่ช่องจอบในวันที่7กันยายนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปกรณีนี้มันเกิดคำถามว่าเหตุใดภาพและคำบอกเล่าของผู้ลงพื้นที่จึงสวนทางกับคำยืนยันของหน่วยงานความมั่นคงมันไม่ทราบว่ามันออกมานี่มันจริงไม่จริงนะครับอันนี้ก็ยังเชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวก็ต้องรอคำยืนยันของหน่วยงานความมั่นคงหากบุคคลใดบุคคลในคลิปเป็นชาวกัมพูชาจริงเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางใดและมีเอกสารถูกต้องหรือไม่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบบุคคลสถานที่และช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปอย่างชัดเจนเพื่อยุติข้อสงสัยของประชาชนอย่าได้ลงข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนอ่ะ แล้วไปอันนี้ทางราชการออกมาพูดนะฮะมันก็ถ้าเป็นเรื่องในออนไลน์นี่นะครับเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ก็ปิดตลาดช่องจอมเสริมลวดหนาม3ชั้นทหารเฝ้าพื้นที่เข้ม24ชั่วโมงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนโดยพื้นที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงสุรินทร์มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทหารไทยขึงลวดหนามหีบเพลง3ชั้นพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกบริเวณชายแดนมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์
1: ติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองเลือกบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการโดนใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของด้านบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อนับพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงสำหรับวารสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกลทวาปี

0: อ่ะเพลงมันต่อขึ้นมาเลยรักเก่าที่บ้านเกิดเดี๋ยวเอาเพลงนั้นจบพอดีก่อนนะครับก็ชื่อเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฮะเงินสั่งมาครับท่านผู้ฟังเงินสั่งได้ทุกอย่างแล้วก็ทุกคนก็ทำงานเพื่อแลกกับเงินเพราะอะไรก็เพราะว่าโลกใบนี้ทั้งโลกนะครับเอาสัญลักษณ์ของเงินเนี่ยนะฮะมาเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันยุคโบราณนั้นเขาไม่ได้ใช้เงินเขาใช้ของแลกของคุณมีอันนี้ไปแลกอันนั้นคุณมีอันนั้นไปแลกอันนี้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะครับปลาเนี่ยนะไปแลกเอาฝ้ายแล้วก็เอาสิ่งของตรงนี้เนี่ยนะครับไปแลกข้าวแล้วคนที่มีข้าวก็ได้สิ่งของจากคนที่เอาไปแลกอะไรต่างๆนี่ยุคก่อนๆนั้นเงินจึงไม่มีความจำเป็นและไม่มีความสำคัญเท่าใดแต่มายุคนี้นะครับยุคเงินเท่านั้นที่จะสร้างชีวิตและทำให้ชีวิตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นก็เลยคนก็ต้องจำเป็นต้องคุกคีอยู่กับงานเพื่อแลกกับเงินแล้วคราวนี้สำหรับคนไม่มีงานก็ไปทำสิ่งที่มันผิดศีลธรรมทำสิ่งผิดกฎหมายค้าสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆก็เพราะเงินตัวเดียวแท้ๆนะครับเพราะนั้นฝากเพลงนี้นะสำหรับมิรักเป็นเพลงของอมนสกลทวาปีทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินมีความจำเป็นแต่ว่าอย่าให้เงินสั่งเราได้เราต้องเป็นคนเงินเป็นคนสั่งเงินนะครับไม่ใช่ให้เงินสั่งเรา เดี๋ยวรับสายก่อนนะครับหนุ่มอ๋อจากหนุ่มนิคมน้ำอูนสวัสดีครับหนุ่มนิคมน้ำอูน
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: อ่านเต้าเที่ยงกับไรเนาะวันนี้นะ
0: ยังครับ
1: มาเด้อทานเต้าเที่ยงด้วยกันครับท่าน
0: โอ้ยขอบคุณครับ
1: แกงหน่อไม้ส้มตำ
0: นั่นนั่นละของแท้เลยล่ะครับ
1: เมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังเสียงของท่านครับท่านพวกไปพบแพทย์พบหมอเมื่อวานนี
0: ้โอ้ไปหาหมอเหมือนกันเราก็ไปเหมือนกันแต่ว่ามันนัดกันคนละวันครับผมมาโอเควันนี้เอาเพลงอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ฮะ
0: เอาเพลงอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี
1: ้อ๋อนิราศรัตน์จังเวียงพิงครับ
0: โอ้นิราศร
1: ัตน์เวียงพิงครับท่าน
0: โอ้นิราศรัตน์เวียงพิงเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ โอ้สวัสดีครับขอบคุณมากครับหนุ่มนิคมน้ำอุ่นกำลังกินข้าวเนาะกินข้าวเที่ยงอยู่ขอบคุณมากมากพอดีพูดเรื่องเงินอยู่นะครับก็เลยรับโทรศัพท์ช้าไปหน่อยทุกคนก็หาเงินกันทั้งนั้นอ่ะไม่มีเงินนี่นะครับคนก็ดูถูกดูแคลนนะก็เหมือนกับคำกลอนโมมาของอมนเขียนไว้นะครับว่าไงคำกลอนโมมานะกลอนนี้มีแต่โมมาอย่างเดียวนะเริ่มต้นก็โมมาเลยเดี๋ยวจะว่าให้ฟังเมื่อมั่งมีโมมาทั้งหมดละเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองโมมาทั้งหมดนะคราวนี้มอม้าต่อมาเมื่อมัวหมองมิดมองเหมือนหมูหมา เมื่อไม่มีหมดมิตรเมียงมองมาแม้มอดมวยหมูหมาไม่มามองโอ้โหคำก่อนนี้อมนเขียนไว้มอมาทั้งสิ้นเลยไม่มีอักษรตัวอื่นใครสนใจไหมคำก่อนโมมาเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรเมียงมองมาแม้มอดมวยหมูหมาไม่มามองล่ะครับฟังเพลงกันต่อครับเงินสั่งมาฟังไปแล้วของอาจารย์ชนละทีทานทองในเนื้อเพลงนั้นบอกเงินสั่งผีให้โม่แป้งได้กลางคืนวางแป้งไว้ใต้ถุนบ้านบ้านสูงชั้นเดียวแต่ว่ามีใต้ถุนสูงมีครกแบบโบราณวางแป้งไว้ข้าวแช่น้ำแล้วมันอ่อนละนะครับวางไว้แล้วก็เอาเงินเอาก้อนหินทับเงินไว้ตื่นเช้ามาแป้งโม่เรียบร้อยเงินหายไปก็เลยบอกโอ้นี่ละผีมาโม่แป้งให้เอาเงินไปเรียบร้อยแล้วเพลงต่อมาครับจากป้าต้อยครับคนที่เป็นมอนิเตอร์นะครับรายงานฝนฟ้ารายงานฟังเสียงชัดไม่ชัดนะครับแบบน้องปิ๊กก็เหมือนกันวันนี้รายงานฝนตกมาอยู่เพราะอมนเข้ามานั่งตรงนี้แล้วไม่ทราบว่าฝนหยุดหรือฝนตกนะครับแนะนำพาสำหรับป้าต้อยนี่สถานีน้ำตาของพิทักษ์นะครับก็ฝากไปให้กับทางมิรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังฟังรายการของอมนสกลทวาปีอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ฝากให้กับทั้ง3หนุ่ม3มุงที่มานั่งจัดรายการอยู่ในคลื่นนี้ส่วนเพลงที่2นะครับก็ได้รับการแนะนำมาจากน้องสาวครับตุเสรีพัฒน์ครับแนะนำเพลงสมหวังของก๊อตจักรพันธ์นะจะสมหวังหรือไม่สมหวังแล้วก็ฝากให้กับคนชื่ออื่นบ้านป่าพนวันนะแล้วก็ฝากให้น้องสาวอยู่ทางสกลนครใกล้วัดพระธาตุเชิงชุมนู่นนะฮะแล้วก็ฝากให้กับทุกเสียงทุกสายทุกคนอามนต้อยสมจิตและไก่วุฒิไกรฟังด้วยกันฟังครับสถานีน้ำตาจากป้าต้อยสมหวังจากตุเสรีพัฒน์เชิญครับ

ผ่านไปครับ2เพลงขออนุญาตพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการนะครับวันนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะนะฮะที่ท่าแร่เนี่ยบ้านท่านฝนตกไหมนะครับรายงานเข้ามาหน่อยจะดีเริ่มต้นวันนี้ผู้ที่สนับสนุนรายการของมนสกลทวาปีในช่วงเพลงนะครับก็วิบุญชัยคอนกรีตท่าแรกครับเป็นแหล่งผลิตคอนกรีตที่ผสมเสร็จนะครับมาตรฐานมอกได้มาตรฐานตามแบบของช่างวิศวกรวิศวกรรมแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับยังควบคุมระบบการผสมปูนผสมเสร็จนี่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะเป็นไปในทางที่ไม่ผิดหลักไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าท่านต้องการปูนผสมเสร็จไม่ว่าท่านจะเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับก่อฉาบปูนหรือรอเสาปูนอะไรต่างๆถ้าท่านใช้ปูนผสมเสร็จจากวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับท่านจะได้มาตรฐานแล้วก็ใช้ได้นานคงทนนะครับนอกจากนั้นวิบูลชัยคอนกรีตยังผลิตเสารั้วลวดหนามนะครับอัดแรงแผ่นพื้นแผ่นพื้นบ้านนี่เอามาวางไม่ต้องเทปูนนะวางแผ่นพื้นนี่นะครับก็เป็นพื้นที่แข็งแรงทนทานแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงนะครับรั้วคาวบอยอัดแรงตลอดจนท่านที่ต้องการเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับใช้บริการจากทางวิบุญชัยคอนกรีตเรายินดีเสมอแล้วก็นอกจากนั้นอีกสำหรับท่านใดที่ทำมาค้าขายวัสดุก่อสร้างอยู่นะครับอยากจะได้เสารั้วเสาอัดแรงนะครับเสารั้วขาวบงขาวบอยอะไรต่างๆนี่ติดต่อไปวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่เราส่งถึงที่ให้ท่านนำไปขายต่อได้กำไรดีนะครับเพราะว่าเราส่งในราคามิตรภาพเป็นกันเองครับเราทำเองผลิตเองนะฮะเพราะนั้นจังหวัดสกลนครนะครับร้านค้าใดก็ได้นะครับในอีสานตอนบนนี่แหละสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬถ้าท่านต้องการนะแนะนำเข้ามาได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยตรงเลยวัสดุก่อสร้างต่างๆถ้าหากว่าท่านต้องการต้องไปที่ร้านอนันตชัยค้าวัสดุก่อสร้างนี่แหละนะฮะอนันตชัยค้าวัสดุจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดหลากหลายแล้วก็สำหรับท่านที่อยากได้ปูนซีเมนต์นะครับกรวดอิฐหินปูนทรายครบหมดแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือช่างปูนช่างไม้ช่างอะไรก็ตามครบหมดเลยแล้วก็อยากได้ไอ้พวกท่อประปาต่อประปาข้อต่อข้อแยกต่างๆหลายขนาดหลายมาตรฐานนะครับก็ต้องไปที่ห้างส่วนจำกัดอันนี้ทั้งวิบุญชัยคอนกรีต นะครับแล้วก็ทั้งอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับส่วนอีกรายหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับเหล็กและก็สังกะสีเมทัลชีตนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียอันนี้ก็มาจากทางห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กอันนี้ก็
บริการพี่น้องประชาชนด้วยหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะครับรีดให้ท่านได้ทั้งรอนตรงรอนสับเป็นนะครับแล้วก็อยากจะให้รีดได้แบบชายคาโค้งงอหรือว่าหลังคาโค้งงออะไรต่างๆนี่บอกได้สั่งได้เราจัดให้นะครับแล้วก็ยังมีเหล็กกล่องชุบเรียกว่าเหล็กกาวนไนซ์นะครับสำหรับบ้านอาคารต่อเติมยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็ยังมีลอนฝ้าแบบ5ร่องนะครับความกว้างแผ่นประมาณ26เซนติเมตรความกว้างใช้งานจริง 2.34 บวก4มิลลิเมตรอะไรต่างๆอันนั้นเป็นรายละเอียดนะครับหลังคามีทันชีตอีกอันหนึ่งที่กำลังดังอยู่ในห้างงูเสือจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กก็คือลอนสำหรับทำรั้วและแนงและแนงรั้วนะครับแล้วก็หลังคาเมทัลชีตคือหลังคาฉีดพ่น PU โฟมใส่แผ่นเมทัลชีตนะครับเพื่อป้องกันความร้อนป้องกันเสียงดังฝนตกขนาดไหนก็เสียงดังไม่มีรบกวนนะครับอันนี้ก็ติดต่อได้นะครับสรุปความแล้วก็คือหลังคาเมทัลชีต PU โฟมลอนตรงลอนสเปนและก็ลอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้ลอนฝ้า5ร่องลายไม้ลอนรั้วและแนงเมทัลชีตเหล็กชุบคาร์บอนไนซ์นะครับเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับPU โฟมนี่นะฮะถ้าหากว่าท่านต้องการนะครับแบบไหนมาหาเราจัดให้นะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของหลังคานะครับอันนี้ก็ต้องไปที่สายลูกหลังคาเหล็กนะครับสายลูกหลังคาเหล็กท่าแร่ผิดจำหน่ายหลังคาสแนปล็อกนะครับลอนใหม่พิเศษแบบ PU โฟมมีท้องโฟมให้เลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านและงานตกแต่งของท่านผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพนะครับสั่งซื้อสินค้าเบอร์โทรศัพท์ครับ093 479 4801ย้ำอีกครั้ง093 479 4801ส่วนเบอร์ที่2ครับ อีกเบอร์1นะฮะ092 270 48 28 42 28 42อีกครั้งครับ092 270 28 42พร้อมให้บริการอ่ะเวลาไล่เข้ามามาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปก็เพลงจากน้องปิ๊กครับคนที่แจ้งผลการรับฟังมานี่แหละนะครับแนะนำเพลง30ยังแจ๋วชายนี่มาเรื่อยๆน้องปิ๊กขอมาไว้ใน Messenger ทีละหลายๆเพลงนะครับชายนี่มาเรื่อยแล้วก็บอกว่าฝากให้กับทุกคนที่ฟังกันอยู่นะครับฝากให้กับน้องรักร้านทะเลฟิชชิ่งแล้วก็ฝากไปทางออสเตรเลียด้วยเมืองนอกนู่นนะครับต้อยป้าต้อยไม่ใช่ต้อยทะเลนี่นะแล้วก็ฝากให้กับอะไรที่ขายอยู่ทางระยองก็คือขายสินค้าทะเลฟิชชิ่งนี่แหละนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเจ๊เหมยครับฟังอยู่หรือเปล่ารักแท้ในคืนหลอกลวงนะครับเจ๊เหมยครับของไฮเปอร์ผิดหวังอะไรมาหรือเปล่าเจ๊เหมยฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสาย
แล้วก็ไม่ลืมหนุ่มนาหัวบอด้วยบอกว่าอย่างนั้นนะครับอามนและทีมงานติดตามรับฟังครับสองเพลงจากน้องปิ๊ก30ยังแจ๋วและก็จากเจ๋เหมยทางทุกมนครับรักแท้ในคืนหลอกลวงวิทย์ไฮเปอร์เชิญครับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ท่านผู้ฟังครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับทั้งด้านการเกษตรนะครับเริ่มตั้งแต่สิ่งที่บริโภคนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายข้าวสารข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวอยากจะซื้อแบบซื้อปลีกซื้อย่อย6กิโลนะครับหรือว่าอยากจะซื้อเป็นกระสอบเป็นถุงอันนี้ก็แวะไปได้ครับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสงครามแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชนะครับมีทุกอย่างทุกชนิดมาแล้วก็ก้อนเห็ดเพาะเชื้อเห็ดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกก็อาหารสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์สองเท้าสี่เท้าปลากบปลาดุกปลาช่อนปลากินเนื้อปลากินพืชนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่ใช้สำหรับการเกษตรมีดพระจอบเสียมต่างๆแล้วก็เชือกไนลงไนล่อนนะมีหลายขนาดตาฝ่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดและก็ยังมีดินที่เป็นถุงดินใช้ปลูกพืชเอาไปใส่ถุงดำหรือว่าเอาไปใส่ลงในก้นหลุมเพื่อที่ท่านจะปลูกพืชลงหลุมนี่เหล่านี้มีครบหมดแล้วครับพูดถึงวัสดุทางด้านการเกษตรนะเพราะว่าเป็นโกดังที่ใหญ่มากๆแล้วก็ร้านค้าร้านใดนะต้องการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปขายที่ร้านของท่านก็เชิญติดต่อได้นะครับเชียร์แอร์เจวันแล้วก็พนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสงครามอยู่หลังตลาดสดท่าแร่นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งถ้าว่าท่านนึกถึงสินค้าประเภทของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเป็นสทวีเฟอร์นิเจอร์เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในจังหวัดสกลนครที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับมาตรฐานนะตามแบบของทางราชการที่กำหนดคุณภาพเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ทั้งโต๊ะเก้าอี้โต๊ะสำหรับนั่งทานข้าวหรือว่าเตียงนอนนะครับเตียงนอนมีทั้งเตียงไม้เตียงเหล็กแล้วก็ชั้นวางของตู้เสื้อผ้าตู้สำหรับใส่ถ้วยชามแล้วก็มีหลากหลายครับหลากหลายหลายอย่างจริงๆนั่นแหละเมื่อวานนี้ก็ไปแวะนะครับชมเฟอร์นิเจอร์เพื่อที่จะได้เห็นด้วยตาตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้นำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังได้อย่างถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางสทวีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าวัสดุต่างๆที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าหากว่าไปจากท่าแร่จะไปทางตัวเมืองสกลนครก็จะผ่านบ้านชโนดนะครับอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับต้องไปยูเทิร์นย้อนกลับมาจึงจะถึงสทวีเฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าหากว่ามาจากทางบรรทัดนะครับจะไปถึงท่าแร่ขุนสุมาลย์ทางไปทางนครพนมมาถึงบ้านชโนดก็จะอยู่ติดถนนด้านซ้ายนั่นแหละนะครับมามันจะมีถุงลมนะครับที่ปลิวอยู่หน้าเป็นสัญลักษณ์ของสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับใกล้ๆกับวัดอะไรวัดของพี่น้องชาวชโนดบ้านชโนดนั่นแหละนะครับวัดเทพกัญญารามหรืออะไรนี่แหละนะฮะ

นี่เราจะมาฟังเพลงกันต่อครับอยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงกันเยอะๆเพราะว่าหลายท่านแนะนำเพลงกันเข้ามาแต่ว่าได้ฟังกันวันละน้อยละน้อยเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายของรายการมนต์สกลทวาปีก็จะปล่อยเพลงไว้นะฮะให้ท่านได้ฟังไปจนหมดเวลาสำหรับเพลงต่อไปนะครับก็เป็นเพลงที่ทางผู้ช่วยประดิษฐ์นาอุดมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลเชียงเครือนะครับได้แนะนำมาไว้ตั้งแต่วันก่อนนู่นนะครับมีเพลงแด่เธอคนนั้นต้อมราชันลูกอรุณเป็นคนขับร้องเด็กท่าแร่นี่แหละนะครับแล้วก็เป็นน้องชายของผู้ช่วยประดิษฐ์เนี่ยแต่ว่าไม่ทราบว่าเมื่อวานนี้ได้เล่นฝากไปหรือยังเปิดไปหรือยังแต่วันนี้เพลงที่อาบนชัดเจนว่ายังไม่ได้เปิดนี่ก็คือคิดฮอดคืนแห่ดาวของต้อมราชันลูกอรุณนะใกล้จะถึงเดือนธันวาแล้วล่ะเทศกาลแห่ดาวใกล้จะมาถึงสกลนครของเราและที่ท่าแร่เป็นต้นตอของเทศกาลแห่ดาวนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับทุกคนนะที่ร่วมกันในเทศกาลแห่ดาวฝากพี่น้องชาวท่าแร่แล้วก็ทุกคนในตำบลเชียงเครือด้วยบอกว่างั้นนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับก็จากหนุ่มนาหัวบ่อนะครับหนุ่มนาหัวบ่อนี่เจ๊เหมยฝากเพลงให้อยู่หลักแท้นี่คือหลอกลวงหนุ่มนาหัวบอกแนะนำเพลงตอผุดครับของแก้วมุดคันไฟนะครับก็ฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เป็น FG แฟนคลับของอมนต์สกลทวาปีซึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันตอนที่อมนต์จัดเพลงในรายการเพลงเพื่อชีวิตก่อนนิทราช่วงกลางคืนนะครับที่คลื่น FM 104 MHz วิทยุ NBK Radio นะครับแต่วันนี้มาจัดที่ขึ้นวิทยุมิตรสังทะเลน้องแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับต่อผุดแก้วมุดกันไฟจากหนุ่มนาหัวบ่อแล้วก็ถ้ายังมีเวลานะครับรถบ่อมีน้ำมันนะครับอันนี้แนะนำเพลงมาจากทางบ้านบอนอบต.วาดนะครับอบต.วาดชนานะครับฝากให้แม่บ้านอบต.ฝากให้สาวผักหวานห้องเต้ลุงเจียมลุงฤทธิ์ด้วยนะครับทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่แล้วก็ยังมีหนุ่มน้ำอูนนะครับนิราศเวียงพิงอีกก็มีขอเข้ามาอยู่วันนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอฝากช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับก่อนที่เราจะล่ำลาจากกันไปส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ไม่ได้จัดรายการนะครับคืนเวลาทั้งสิ้นทั้งหมดนี่ให้กับทางมิตรสังวิทยุมิตรสังทะเลหนองแสงไปเราจะมาเริ่มจัดรายการใหม่ก็วันจันทร์หน้าวันจันทร์ที่จะถึงต่อไปนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นจัดรายการนั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดนะครับเอาละครับช่วงนี้มนต์สกลทวาปีก็ฟังเพลงคิดฮอดคืนแห่ดาวต้อมราชันจากประดิษฐ์นะครับต่อผุดแก้วมุดกันไฟและก็รถบ่อมีน้ำมันจากอบต.วาดครับมนต์สกลทวาปีก็ลำลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คุณอาจจะเป็นคนเดียวในโลกแต่คุณอาจจะเป็นโลกทั้งใบสำหรับคนคนหนึ่งก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนเดียวในโลกแต่คุณอาจจะเป็นโลกทั้งใบสำหรับคนคนหนึ่งก็ได้นะ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงคือให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วแต่พระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: 1นาทีจะนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ด้านไหนของประตูห้องน้ำหนึ่งนาทีจะนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ด้านไหนของประตูห้องน้ำ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต
1: วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสบ

0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่า

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
0: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจาก
2: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ตตาต้นชั่วโมง

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพ

0: ายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระเบิงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์จัดเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2. พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมทุ่งเย็นๆก็พัดวอยวอยมา 16-17 นาฬิกาได้เวลาพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประบาทแต่ไม่ปรารถนาจะมีกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความสำราญให้พ่อใหญ่ยิ้มฟีดปีดฟีดปีดอย่างมีความสุขความสบายใจอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความกระหอดกระถึงมายังอีปูอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามินรักแฟนเพลงที่เคารพทุกโมงทุกบอนปล่อยให้ฟังเพลงเฮืองแล้วบางคนว่าโอ้ยไปซิเลอร์เนาะแต่ถ้าว่าขี้หลายเนี่ยกับไปตายซิเลอร์เนาะคือยังมีมาเนาะลูกเคยค่อยนี่เพิ่นว่า มาแล้วอีเมเอ้ยมาพร้อมแสงแดดอันแผดแต่ไม่กล้าส่งแผดมาเฉยๆแต่ไม่กล้า หมายก็ว่ามันบ่หวนแห้งเนาะเมิดมือได้มื้อนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนฝนตกร้อยละ 70% ของพื้นที่2-3 มือละแดดมาแต่เมื่อคืนนี้ฝนห้วยมาแล้วห่ำมาแล้วกลางคืนเนาะใครแน่ว่าสิกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีได้พยากรณ์พิษดอกเพราะเขาไม่ได้ระบุว่าจะตกตอนไหนกลางคืนกลางเย็นหรือตอนแรงว่าสิเนาะเอานะครับส่งความสุขความมวลซื่นหาพี่น้องเด้อทุกมงทุกบอนฝากความคืนฮอดคือตึงมาทางอีโปอีเมอีนางแพรวบักอายแพรวแล้วก็อีโพแพรวไม่ใหญ่แพรวทุกมงทุกบอนนั่นล่ะเด้อความสุขความมวลซื่นเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งแต่แหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณสขีโดยการบริหารและคุณพ่อที่ปรึกษาโดยคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็มีคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหาคุณคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการเวลาของเฮานะครับยังคงว่างเสาร์และอาทิตย์ก็ยังคงว่างอยู่นะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปจริงๆแล้ววันเสาร์นี้ก็จะเป็นช่วงนี้แหละครับระวางมาตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง19นาฬิกาพี่น้องที่สนใจท่านที่สนใจจากโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจัดรายการเองก็สามารถโทรศัพท์สอบถามคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของเราได้ผ่านหนุ่มน้อยคนผู้ใต้ก็ได้ผ่านสทต้อยสมจิตหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็ได้ผ่านอาจารย์มานะทองอันตังก็ได้ผ่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสยก็ได้ผ่านคุณไกลคุณไก่วุฒิไกรก็ได้คนสิว่าไกลวุฒิไก่เปลี่ยนซื้อแล้วก็ดีเนาะโอ้ยเนาะในเลิกกายาในคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารายการของเรานะครับมีเวลาสวงใดนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะรุดเข้ามาเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผังรายการวันนี้อาจจะมีเสียงผมวันหน้าอาจจะไปประโลตอนเที่ยงคืนหรือตอนใดตอนหนึ่งนะครับฝากไว้กันแล้วกันบอเน่เนาะนะครับบางวันที่มีผู้สนับสนุนในหลายก็จะมีสปอร์ตเข้ามาขั้นรายการด้วยสดตรงจากมงนี้ครับท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าผ่านหอมีแคลท่าแร่กระจายเสียงส่งรอยยิ้มไปถึงอีเมอีโพคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกท่านนะครับนอกจากผ่านหน้าปัดวิทยุ FM 104.5 MHz ของเราแล้วก็ยังส่งผ่านไปทางวิทยุออนไลน์ของเราบัวสิเป็น My Tuner Radio ทวิตทีวีเรดิโอกราเด้นอันนี้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงเช่นเดียวกันก็ยังส่งผ่านไปทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเช่นเดียวกันนะครับยัง
ตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงซึ่งก็มีทั้งครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีมูนิละแล้วก็ยังเป็นชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งนะครับสำหรับแบบครีมนวดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแข้งเจ็บขาจากการ EVS งานหรือจากการออกกำลังกายหรือยูบยูกับโอ้ยไหมล้นทับไปนี่นะไหมล้นทับไปนี่นะบางทีก็จักรยานล้มไปนี่นะโอ้ยมันเจ็บแต่เอ้ยอายุลายแล้วมันเป็นธรรมดาเลยเนาะเอาไปนวดครับเอาไปนวดเด้อนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะบรรเทาอาการเจ็บลงไปอย่างน่างึดทีเดียวนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรและก็สเปรย์สมุนไพรลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับลูกกลิ้งและสเปรย์ครีมนวดอยากจะสั่งซื้อครับผ่านนุ่มน้อยคนผู้ไทยหมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349ส่วนทางเทแหของเฮานะครับสั่งตรงกับสทต้อยสมจิตมังกายเด้อฝากอินบ็อกซ์อีเมลคุณลุงคุณป้าในรัศมีประมาณ2กิโลเมตรเพิ่นว่าก็สิ20แม่นบ่2กิโลเมตรบ่สทต้อยหรือว่า20 20หรือว่า200เมตรบ่หรือเท่าใดหลายเด้อเนาะในรัศมีนี้แหละเอานะครับโทรศัพท์สอบถามเราก่อนได้เราส่งได้ยี่บ่ว่าสันเนาะนะครับผ่านสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359 0813800359นะครับฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้เด้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวันศุกร์กับวันเสาร์หยุดเด้ออีเมลคุณลุงคุณป้าขอบคุณมวลสมาชิกและทุกท่านด้วยที่ไปใช้บริการบางท่านก็ยังหลงไปอยู่ในสมาชิกของเรา10กว่าปีแล้วยังหลงไปวันหยุดเด้อสิหยุดวันเสาร์อาทิตย์คือกันกับเรื่องห้างซะบ่เนาะสหกรณ์เครดิตยูเนียนเรื่องห้างสามัคคีจำกัดเพิ่นประกาศวันหยุดใหม่แล้วดิเป็นวันหยุดตามปกติวันศุกร์กับวันเสาร์นะว่าซั่นมันสิเสื่อมต่อกับระบบราชการได้เป็นอย่างดีเฮาก็สิยุดสบออีเมลเอ้ยว่าซุ่มใหญ่ก็ลองเสนอมาเด้อสิยุดอยู่บ่แต่บางคนว่าโอ้ยบ่ยุดวันอาทิตย์เด้อบ่ยุดเด้อวันอาทิตย์เด้อพี่น้องไปหลายเลิกวัดน่ะไปลูมไปฮะละฮะละไปว่าซั่นได้ขอพระคุณไปอย่างมากอันนี้ก็ได้ว่าเนาะแต่ว่าถ้าไม่หยุดวันอาทิตย์สิขอที่ประชุมเด้ขอเลื่อนเวลาเปิดทําการออกไปให้เลิกวัดซะก่อนได้เพราะนาโพ125นี่ทางวัดนาโพนี่มัน 8:00 น.กว่าๆได้จังเลิกวัดเด้มีซาแรกมีซาเดียวก็ได้เนาะ 8:00 น.กว่าๆเด้เพราะฉะนั้นก็จะไปขอเอา 9:00 น.ผู้ใดเปิดทําการดีบ่อีเมเอาอันนี้ก็ได้เว้าให้ฟังดอกว่าตอนนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเราปลอดภัยมากพี่น้องลืมไปฝากเงินครับเพราะว่ามันไม่เชื่อมต่อกับระบบต่างๆนะครับบ่ยานบ่ยานเงินเหี้ยว่าง่ายๆเพราะว่าต้องไปเปิดบัญชีเองแล้วก็ไปถอนเองกับมือนะครับไม่ได้กดถอนทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้นโทรศัพท์จะถูกสแกมเมอร์หรือจะถูกคีโตอะไรมันก็เอาไปบ่ได้มันก็ปลอดภัยอีกแบบเลยเนาะแต่เราก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระบบบัญชีใหม่ที่เราทำเองผลิตเองบ่ว่าสิฝากสิถอนสิกู้สิยืมหรืออัตราดอกเบี้ยหรือคนค้ำประกันเรามีโปรแกรมของเราเองนะครับซึ่งผลิตโดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของสมาชิกสมกับคำที่ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นเองนะครับอีแม่เจ้าใส่เสื้อกานอยู่บ่อีพ่อเอ้ยเจ้าใส่เสื้อกานอยู่บ่สันติดวงสว่างครับร้องอัลบั้มใหม่ล่าสุดครับรักสาวเสื้อลาย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คนชายแดนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนำมาฝากอีปูอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับงานเพลงมนมนอันละมาไม่ล่าสุดคือกันได้ไม่ล่าสุดคือกันในอีเมเอ้ย เอ้ยบางคนว่าไม่โดนละเซ็งเอ้ยว่าสนอไม่ของเด็กน้อยลุ้นไม่นี่แล้วนะครับแต่ว่าลุ้นเก่าของเฮามันก็มีไม่แล้วเนาะอีเมเนาะเอาอีพวกก็คือสิมวนเนาะยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยฟังเพลงเก่าๆหลายคนก็มักนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่มุนคลื่นมาติดตามบ่ว่าสิเป็นทาง FM 104.5 MHz หลายคนก็ตั้งเป็นคลื่นหลักไว้เลยมีได้ไปซิเลอร์เดี๋ยวมีได้มุนไปซิเลอร์เลยฟังตลอดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ฟังมีซาเสา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้านะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเป็นกำลังใจเฮือเดียวเนาะอีเมลเนาะนะครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางทางแห่ของเฮานะครับทางบันดอนเสียงบานทางซนนี้นะครับทางวัดป่าพนาวันก็ฟังเป็นประจํานะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องทางวนาสามัคคีเป็นอะไรเนาะทางอุ้มจานเนาะนะครับทางอุ้มจานส่งความขึ้นฮอดคือถึงไปเด้อครีมนวดสมุนไพรรับพึงตรานุ่มนะคนผู้ไทยเมดละสั่งซื้อแล้วเด้อบ่ต้องฝากซื้อกับคู่ฝนก็ได้โทรศัพท์หานุ่มนะคนผู้ไทยก็ได้ส่งตรงส่งตรงก็ได้เพราะว่ามันสาเด้ถ้าฝากคู่น้ำฝนนะกว่าผมสิได้เข้ามาทะเหนี่แต่ถ้าอยู่ทะเหแล้วสบายอีเมลโทรหาโซโทต้อยหรือดีเจต้อยโลดนะครับพิมพ์นวดสมุนไพรเด้อส่วนพี่น้องทางโคกสะอาดเป็นได้หลังจากที่สางเย็บหน้าพญาเย็บเมืองไปแล้วโอ้ยเงินสุเจ้าคือสิไหลมาเทมาเนาะบ่ว่าสิเฮ็ดสบู่บ่ว่าสิเป็นยาสระผมบ่ว่าสิเป็นครีมนวดเนาะหลายอย่างเด้โดยเฉพาะข้าวหอมดอกหังดังระดับประเทศแล้วได้นอกจากนั้นก็ยังสิดังระดับโลกและต่อไปดังแบบไม่หยุดยั้งเลยสหกรณ์อันดับหนึ่งของประเทศต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลืองหางสามัคคีจำกัดสมาชิก 2,000 กว่าเนาะ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 แล้วเนาะอีเมลเนาะไต่ระดับขึ้นมาเคียงข้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาของเราแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัดของเราปีหนึ่งก็ได้กำไรอยู่20-30 ล้าน 30 กว่าล้านไปแล้วเนาะปีนี้เบิ่งทรงกันได้สะอ่อนพี่น้องเอ้ยเข้ามาอยู่ในแวดวงสหกรณ์แล้วสะอ่อนได้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาพล125จำกัดได้เงินกำไรปีละแสน200แสนนี่ก็ยังไข่ได้แสนนึงก็ยังกว่าโอ้ยดีใจแล้วเนาะอีเมลเนาะขอแต่บ่ขาดทุนว่าง่ายๆเด้แต่ภูมิใจอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านโคกสะอาดนี่ภูมิใจในใดวะติใช้ภูมิปัญญาให้เกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนในครอบครัวใส่ต้นไม้ต้นตอกใส่อันนั้นอันนี้อยู่ข้างๆกายนี่เป็นเงินเมดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่มีวิธีการสำคัญมันขึ้นอยู่กับผู้นำขึ้นอยู่กับความคิดครับพี่น้องเด้อทุกอย่างที่อยู่รอบกายเป็นเงินเพียงแต่เฮาสิเอามาเป็นเงินได้แนวใดในฐานะที่เป็นชาวบ้านธรรมดาคนใดถ้าเป็นคนอื่นมันก็แมนแล้วคนมีเงินมีทองมีค่ำมีเงินทุนเฮาคิดแบบนั้นเฮาก็บ่มีมือโอกาสบ่มีโอกาสที่สิพัฒนาตัวเองเลยอยู่บ่อยู่สิมาเลยบ่ได้มันต้องสร้างด้วยมือขอบคุณพี่น้องทางโคกสะอาดเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากเลยแม่นบ่คุณยายลำดวนเอ้ยถูกใจแล้ววะเนาะลูกหลานโอ้ยบ่คิดบ่ฝันได้อายุป่านนี้แล้วสิเห็นความเจริญก้าวหน้าสิเห็นสหกรณ์ประสบความสำเร็จสิเห็นร้านค้าประสบความสำเร็จสิเห็นวิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จบ่ได้ธรรมดาเลยโคกหนองนาโมเดลหั่นบ่ต้องเว้าถึงก็ได้เนาะเพราะเรามีผืนป่าที่เราดูแลป่าล้อมเมืองป่าล้อมบ้านป่าล้อมนา มีสายพันธุ์เขาตั้งหลายสายพันธุ์เนาะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนอีเมเอ่ยเนาะนะครับเอ็ดนั่นได้บ้านผมอยากสิได้แบบนี้เนาะบ้านผมนี่แต่ก่อนนี่ประแดต้อนแซ่บได้ประแดต้อนแซ่บปลาคอแซ่บผมมีหนองโพหนองผู้เอ็ดส้มตีนงัวแซ่บขึ้นซื้อลือซ่าขนาดเลยไปทั้งใดก็ได้คันไปสลองวัดเมื่อใดบ่ได้กินส้มตีนงัวบ่ได้กินอันปลาคอแซ่บแล้วโอ้ยบ่ได้ไปหน้าผู้ล่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่มีแล้วเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านที่เป็นอาหารพื้นถิ่นหน้าแต่ว่านุ่มน้อยคนผู้ไทยกับพยายามเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมาสร้างให้เกิดประโยชน์โดยตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพขึ้นมานอกจากเราผลิตครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งเขาก็ยังต้องผลิตอย่างอื่นอยู่เลยกำลังเรียนแบบ
เรียนแบบเห็นทางโคกสะอาดเป็นต้นแบบครับเป็นต้นแบบนะครับขออนุญาตให้ต้นแบบเป็นโคกสะอาดกันแล้วกันเด้อมันว่าผู้จัดการเดือนเพชรเอ้ยจมูกเข้าเป็นได้มักสินดาจะเป็นได้คือละงามเนาะเอาคุณยายอันคุณยายจอมสีฟังอยู่บ่ส่งกำลังใจให้ได้คุณยายจอมสีเด้อทุกท่านด้วยนะครับรวมไปถึงทางถนนคนทำดาวทั้งแถบด้วยทั้งแถบด้วยมือก่อนนั่นโอ้ยเนาะผมก็มาอยู่แต่บริเวกครับมีแต่เวียกกับเวียกครับคุณพี่คนึงนิกเป็นได้คุณพี่คนึงนิดนั่นยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยอยู่บ่ส่งความสุขความหมุนสื่อหาได้เอ้าลืมบ่ได้ได้นี่พี่น้องศูนย์เดย์แคร์เนาะมันหลายกะละได้พี่น้องศูนย์เดย์แคร์ฝากความคิดฮอดคิดถึงฮะละไปเมื่อทุกมงทุกบ่อนเด้อทุกท่านทุกที่ทุกกำลังใจส่งไปเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับส่วนผู้สูงอายุของเรามืออื่นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์อย่าลืมเด้อนะครับร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทางอาสนวิหารอัครเทวดามีไข่แอลท่าแร่มีทั้ง3มิซาสุนทรวงเสาสวงแหลง 19:00 น.ก็มีอีกมิซาหนึ่งแต่พี่น้องที่ไปวัดบ่อใดด้วยเหตุจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพบ่สบายเบนีนาก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุแทนร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุแทนนะครับหรือทางระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางกะจุดเทียนเอาอธิษฐานภาวนาเอาเฮ็ดอันใดล่ะเฮาไปลายแล้วสวงนี่เพิ่นบอกว่าบ่ต้องย้างแล้วบ่ต้องย้างแล้วหั่นน่ะกระลมพิธีทางหน้าปัดวิทยุแทนส่วนระบบออนไลน์ครับระบบออนไลน์นี่เวลา 6:00 น.เด้อพร้อมกันทั้ง2สถานีนะครับทั้ง 88.25 และ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แต่ในส่วนของกาบูชินอารามกาบูชินนี่เวลา 6:10 นาทีได้ผ่าน YouTube และ Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์อันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพกดเธออีโพอีเมฟังในเด้อรวมพิธีในเด้อกดให้เราแน่กดให้เราแน่นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับงานเพลงของอายพรศักดิ์ทรงแสงอีกแล้วอีเมเอ้ยไอ้ตั้งใดเจ้าคือมักเพลงเศร้าๆเงาๆแท้มูนี่ค่อยให้น้ำสะบ้อนี่วะสันบางคนผู้แพ้รักนะครับ

0: ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงๆพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

0: อย่าลืมฉันคุณสายยันสัญญาตอกย้ำอย่าลืมค่อยก็แล้วกันเพราะอีเมลเนาะลืมไผก็ลืมแต่ลืมค่อยบ่ได้เด้คุณว่าอันนี้เพลงได้เพลงอีเมลเอ้ยสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125แจ้งมายังสมาชิกนะครับในเดือนสิงหาคมมีสมาชิกทั้งหมดเสียชีวิตจำนวน252รายเด้อเสียชีวิตต้องเรียกว่าศพได้เนาะสมาชิกที่เสียชีวิต252ศพนะครับมีสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนสิงหาคม480คนครับเคืองตัวเคืองครับเพราะฉะนั้นสมาชิกยังคงเหลือ อยู่ณวันที่25พฤษภาคมเมลวนาสิงพฤษภากรกฎาสิงหากรกฎาคมกรกฎาคมนี่นะครับเดือนที่แล้วเขาตัดวันที่25นะครับก็จะอยู่ที่ 108,838 คนในเดือนนี้นะครับมีสมาชิกเสียชีวิต252ศพสมาชิกก็จะได้ชำระเงินคนละ315บาทนะศพละ315บาททั้งหมดเนาะ315บาทบ่แม่นศพละเด้และสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงิน อยู่ที่ 136,005 บาท 60 สตางค์แล้วก็มีค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทนะครับมือก่อนมีพี่น้องทางนาโพก็มาถามค่อยสมัครเป็นสมาชิกแล้วอยากเฮ็ดชาปนกิจส่งเคราะห์คิดเนื้อเลือดเป็นเนื้อเลือดนาโพ125มีวิธีการเก็บเงินโดยที่ฝากเข้าบัญชีหน่อยหนึ่งก็ได้20บาทก็ได้ทยอยฝากเข้าบัญชีเรื่อยๆนะครับเขาก็สิฮักในบัญชีเงินฝากของสมาคมไปเรื่อยๆหาเงินบ่พอก็สิแจ้งไปว่าเงินจะหมดละเด้อเงินบ่พอเด้อพี่น้องก็สามารถไปฝากได้ตลอดเอาไปฝากไว้ในบัญชีของตนเองนะครับเขาก็จะหักจากบัญชีนี้โดยขออนุญาตทำการหักในแต่ละเดือนไปเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฝากไว้400 500ฝากไปเรื่อยๆมี200ก็ฝาก200มี100นึงก็ฝาก100นึงมี20บาทก็ฝาก20บาทสะสมไปเรื่อยๆก็จะหักไปเรื่อยๆไม่เดือดร้อนไม่ต้องจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เบิ่งว่าโอ้ยจ่ายตั้ง315บาทเนาะว่าซั่นมันบ่ได้จ่ายทีเดียวเนาะอีเมลเนาะแล้วเวลาอีกไม่หลายนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปแสวงบุญกับพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีก่อนวันนี้วันที่5นะครับเมื่อวันพุธที่2พระคุณเจ้าก็ได้ส่งข้อความผ่านทางผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณสกีเพจแห่งนี้นะครับก็บอกว่าพระคุณเจ้านั้นได้ไปร่วมฟังการแบ่งปันประสบการณ์และการบรรยายของนางมาการ์เร็ตคาลัมประธานคณะโฟโกลาเล่และวิทยากรอีกหลายท่านและพระคุณเจ้าบอกว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องจงรักซึ่งกันและกันเหมือนดั่งพระเจ้าทรงรักเรานั่นก็หมายถึงการรักซึ่งกันและกันด้วยความรักแบบเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเนื่องจากพวกเราหมายถึงคณะพระสังฆราชนะครับมาจากหลายประเทศทั่วโลกคณะพระสังฆราชต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกแยกและหลากหลายโดยที่คณะพระสังฆราชนั้นยังคงรักษาอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของแต่ละท่านเอาไว้จากนั้นคณะพระสังฆราชรวมไปถึงพระคุณเจ้าอันตนของเราครับก็บอกว่าได้ไปเยี่ยมศูนย์นานาชาติของคณะโฟโกลาเล่ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองร็อกกาดีปาปาเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากทางใต้ของกรุงโรมประมาณ10กิโลเมตรศูนย์แห่งนี้พระคุณเจ้าก็เล่าว่าเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานและความเป็นหนึ่งเดียวของคณะโฟโกลาเล่ทั่วโลกและคณะพระคุณเจ้าก็ได้มีโอกาสไปอธิษฐานภาวนาที่หลุมศพของเคียร่ารูบิกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะโฟโกลาเล่ร่วมกับผู้ก่อตั้งอีก2ท่านก็คืออีจิโน่จอร์ดานีและก็บาทหลวงปัสกวาเลโฟเรซีนะครับเว้าเร็วบ่ได้เด้เนาะอันนี้ก็ตั้งอยู่ในวัดน้อยของศูนย์เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีและก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องของเราได้ร่วมอธิษฐานภาวนาขอพรพระเจ้าให้การแสวงบุญของพระคุณเจ้าและการเดินทางกลับเป็นไปด้วยความสวัสดิภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันคณะซิสเตอร์อารามกาบูชินนะครับซิสเตอร์ก็เรียนเชิญมานะครับฉลองซิสเตอร์การิสกาบูชินท่าแร่และก็ฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอาซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อระ พัชสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 น.ประธานพิธีโดยพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีนะครับหลังพิธีก็จะมีแจกหนังสือโอกาสครบ100ปีมรณภาพของท่านนบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะด้วยพี่น้องที่ไปร่วมฉลองและทำบุญก็จะได้รับพระคุณการุณเนื่องจากด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิเตอร์กาบูชินและก็วัดของท่านนบุญของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวัดและทุกวันเพราะฉะนั้นก็ฝากขอเรียนเชิญนะครับและก็ขอ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์หรือภาษาศาสนาจักฉลองเนื้อบุญร่วมสมัยของเราคือเนื้อบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีเนื้อบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: คุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ถ้ามีคนงานทำงานกับคุณหนึ่งคนดีกว่าสี่คนทำงานเพื่อคุณถ้ามีคนทำงานกับคุณหนึ่งคนดีกว่าสี่คนทำงานเพื่อคุณจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นกันบรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นเดียวกัน

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่5กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่4ข้อ6ถึง15พี่น้องทั้งหลายให้ท่านเรียนรู้จากเราถึงความหมายของคำพูดที่ว่าอย่าก้าวเกินขอบเขตที่เขียนไว้เพื่อมิให้ใครหยิ่งพยองเข้าข้างคนหนึ่งและต่อต้านอีกคนหนึ่งใครเล่าตัดสินว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านมีอะไรบ้างที่ไม่ได้รับถ้าท่านได้รับแล้วท่านจะโอ้อวดประหนึ่งว่าไม่ได้รับทำไมท่านมีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วหรือท่านร่ำรวยแล้วใช่ไหมท่านครองราชเป็นกษัตริย์โดยไม่ต้องมีเราแล้วก็ได้เราอยากให้ท่านครองราชเป็นกษัตริย์จริงๆเพราะเราจะได้เป็นกษัตริย์ครองราชพร้อมกับท่านด้วยข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าทรงจัดตั้งเราซึ่งเป็นอัครสาวกไว้ตรงที่สุดท้ายเหมือนกับผู้ที่ถูกตัดสินปรับโทษถึงตายเรากลายเป็นเป้าสายตาของโลกทั้งของทูตสวรรค์และของมนุษย์เราเป็นคนโง่เขลาเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าส่วนท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดในพระคริสต์เจ้าใช่ไหมเราอ่อนแอส่วนท่านเข้มแข็งใช่หรือไม่ท่านมีเกียรติส่วนเราไร้เกียรติใช่ไหมจนกระทั่งบัดนี้เราก็ยังหิวและกระหายไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มถูกตบตีและไร้ที่อยู่อาศัยเราเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองเมื่อถูกด่าว่าเราให้พรเมื่อถูกเบียดเบียนเราก็อดทนเมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พูดดีด้วยเราเป็นเสมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นสิ่งปฏิกูลของทุกคนจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องเหล่านี้มิใช่เพื่อทำให้ท่านอับอายแต่เขียนเพื่อตักเตือนในฐานะที่ท่านเป็นลูกรักของข้าพเจ้าแม้ว่าท่านจะมีครูพี่เลี้ยงนับหมื่นคนในพระคริสต์เจ้าแต่ก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะข้าพเจ้าให้กำเนิดท่านในพระคริสต์เยซูโดยการประกาศข่าวดีบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่6ข้อ1ถึง5วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับบาโต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับตัวบทที่เราอ่านจากจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์วันนี้พูดถึงโอวาทของเปาโลเรื่องเอกลักษณ์แท้จริงของศาสนาบริกรของพระคริสต์เจ้าและลักษณะของผู้จัดการพระธรรมล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยถ้อยคำที่เหมาะแก่การนำมาพิจารณาด้วยกันสายสัมพันธ์ระหว่างบรรดาคริสตสาวกกับพี่น้องคริสตชนเป็นสายสัมพันธ์แบบพี่แบบน้องที่มิอาจถูกตัดขาดจากกันได้ดูเหมือนเปาโลอยากจะบอกชาวโครินธ์ว่า ากพวกเขาต้องการเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งไว้พวกเขามิอาจเดินตามลำพังหรือเดินโดยปราศจากความช่วยเหลือจากบรรดาคริสต์สาวกได้มโนธรรมของเปาโลผูกติดอยู่กับมโนธรรมของบรรดาคริสตชนทุกคนเพราะท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองก็ได้รับการช่วยรอดพ้นจากพระอันสถานของพระคริสต์เจ้าเหมือนกับพวกเขาและพร้อมกับพวกเขาอีกประการหนึ่งเปาโลกล่าวว่าท่านเองมีความประสงค์จะบรรลุถึงเป้าหมายพร้อมกับพวกเขาคำว่าครองราชพร้อมกับท่านด้วยเป็นวิธีเป็นวลีที่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความปรารถนาที่จะร่วมแบ่งปันความยินดีอันเนื่องมาจากความรอดพ้นนิรันดรกับทุกคนที่ทำงานรับใช้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาคริสต์สาวกคือผู้ที่ถูกตัดสินปรับโทษถึงตายเหมือนกับพระคริสต์เจ้าเมื่อเปาโลพบกับพระคริสต์เจ้าบนเส้นทางสู่กรุงดามัสกัสคำว่าตัดสินปรับโทษถึงตายก็ถูกแขวนไว้เหนือศีรษะของเปาโลด้วย นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเปาโลรู้ดีว่าไม่มีหนทางใดที่ท่านจะต้องเดินนอกจากเส้นทางกางเขนและไม่มีภาษาใดที่ท่านใช้พูดนอกจากภาษาแห่งกางเขนไม่มีมุมมองใดที่เปิดกว้างต่อหน้าท่านเว้นแต่เขากันวาริโอลูกใหม่ในประวัติศาสตร์การตัดสินปรับโทษถึงตายเกิดขึ้นในสถานที่หลายแห่งในหลายยุคหลายสมัยเปาโลคล้ายกับจะบอกกับชาวโครินธ์ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นที่โครินธ์ด้วยผ่านทางพวกเขาแต่ไม่ต้องแปลกใจในข้อที่14เปาโลเรียกชาวโครินธ์ว่าท่านเป็นลูกรักของข้าพเจ้าเพราะท่านถือว่าท่านได้ให้กำเนิดพวกเขาในพระคริสต์เยซูโดยการประกาศข่าวดีเป็นบิดาทางจิตวิญญาณที่มีพันธะหน้าที่ต่อลูกไม่แพ้บิดาทางร่างกายยิ่งกว่านั้นความเป็นบิดาทางจิตวิญญาณยังขยายวงกว้างออกไปอย่างไร้พรมแดนและนี่ก็คือประสบการณ์ของเปาโลพระวรสารของวันนี้เล่าเรื่องความคับข้องใจของชาวฟาริสีบางคนที่เห็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเด็ดรวงข้าวมาขยี้กินการกระทำในตัวมันเองไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรแต่เนื่องจากเป็นวันสัปปโตที่กฎหมายสำหรับชาวยิวห้ามทำงานดังนั้นการกระทำของบรรดาสิทธิ์จึงถือเป็นการละเมิดวันสัปปโตซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามชาวฟาริสีต้องการให้บรรดาสิทธิ์ที่ติดตามอาจารย์เยซูผู้มีชื่อเสียงมีความประพฤติที่หมดจดไร้ตำหนิบรรดาสิทธิ์ไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใดแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบชาวฟาริสีเหล่านั้นแทนสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงยกตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดที่พวกเขาเคารพนับถือยังกระทำสิ่งต้องห้ามได้โดยขณะที่พระองค์กำลังหนีการติดตามของกษัตริย์ซาอูลพร้อมกับทหารจำนวนหนึ่งและเกิดความหิวจึงเข้าไปในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไปขอขนมปังที่ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นมาให้บรรดาทหารของพระองค์รับประทานพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์จะชี้ให้พวกชาวฟาริสีเหล่านั้นเห็นว่าทำไมกษัตริย์ดาวิดทำผิดกฎได้และทำไมสิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินไม่ได้ในเมื่อพวกเขาก็มีความหิวเหมือนกันพระองค์ทรงสอนว่าเมื่อมีกฎก็มีข้อยกเว้นที่สำคัญพระองค์มีอำนาจให้การยกเว้นได้เพราะพระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสัปปโตประโยคนี้ยังแฝงความหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือวันสัปปโตก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้วันสัปปโตเป็นวันพักจากการงานในตอนสร้างโลก ซึ่งหมายความว่าทรงเป็นนายเหนือวันสัปปาโตตอนนี้พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นนายเหนือวันสัปปาโตดังนั้นพระองค์ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองบทให้ข้อคิดแก่เราว่าไม่ควรตัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการโดนใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระเบิงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าจะได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงสมภารวารสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกนะครับก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงคือให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะก็ต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วแต่พระเมสสิอาห์หรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติเตียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษ

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คุณเห็นผู้ชายเท่หลายคน
1: ท่านที่กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโยสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศ

0: ฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ปรคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคชื่นชมยินดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเถิดข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า รดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด

0: ทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเ
0: ถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้ง

0: มวลเทินเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประธานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทก กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดและเมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้ง

0: พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ผู้ไทย
1: น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในส่วนของพายุโซเดลครับวันนี้พายุโซเดลพยากรณ์อากาศว่าพายุดีเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นข่าวก็บอกว่าขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ก็ได้ว่าฝากพี่น้องเด้อผู้ใดที่สิเดินทางไปกวางตุ้งปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วพายุมันบ่เข้าแล้วมันลดกำลังลงแล้วแสดงเป็นหย่อมความกดอากาศแล้วพากันยานอยู่ได้โซเดียมันพัดพัดแหงมันไปเร็วน้อยอีเมนอ่ะอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับมีภาพจาก Facebook ของทางด้านอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอัลบั้มมิสาปิดสัมมนาครูคำสอนสีมิสังอีสานครับมี95ภาพหนึ่งหน่อยอยู่ในภาพเนาะซึ่งก็เมื่อวานนี้เวลา 7:00 นโดยพระสังฆราชยอแซบลือชัยทาดวิสัยพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานีเป็นประธานในพิธีปิดณวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารจันเพ็ญอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครหากพี่น้องเข้าไปในเฟซของมิสังก็จะเห็นภาพและก็จากวัดจันเพ็ญเนาะไปโพสต์ลายภาพขนาดนะครับหลายรูปกว่านี้เลยก็จะมีเยอะที่แชร์ภาพเข้ามานะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูภาพตนเองด้วยโดยเฉพาะคณะครูคำสอนจากนักบวชของเขาก็ไป2คนนะครับ2คนและจากที่อื่นอีกนะครับทั้งหมด200กว่าคนนะครับใน Facebook ของพังโคนนิวส์นะครับซึ่งนำมาจาก Facebook ของนำมาจากเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้สกลนครจับอีก4ล้านเม็ดยัดมาเต็มรถที่บ้านม่วงมูลค่ากว่า120ล้านครับโอ้ยบ่ธรรมดาเนาะซึ่งก็ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสกลนครแล้วก็โดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาลักลอบขนยาบ้าบริเวณถนนในหมู่บ้านหนองลุมพุกตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจับได้เป็นชายอายุ55ปีผู้ใดเป็นไทยจังหวัดสุบุษระบุรีผู้ใดอีเมเอ้ยได้ของกลางยาบ้าอีกนะครับ4ล้านเม็ดโอ้บ่ธรรมดาเนาะ4ล้านเม็ดนี่มูลค่ากว่า120ล้านบาทเอาไปเสียงอยู่ในรถเก๋งสีเทากรุงเทพมหานครโดยชายคนดังกล่าวบอกว่าได้ลักลอบขนยาเสพติดมาจากชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมส่งเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงพร้อมส่งตัวสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงเพื่อสอบสวนขยายผลเครือข่ายต่อไปนะครับมีดำเนินคดีนำละว่าเนาะบ่แม่นขยายผลอย่างเดียวได้ข่าวคุณบอกขยายผลอย่างเดียวมันก็ต้องมีดำเนินคดีด้วยเนาะเอาทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วมือว่าหมายของว่าคำคำของมือวานนี้เนาะเพจของผู้ว่ารณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่4กันยายนภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองจับกุมได้19คดีผู้ต้องหา20รายครับมีของกลาง345เม็ดเป็นยาบ้าโดยในเขตอำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า61เม็ดอำเภอวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอวานอนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า85เม็ดอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า4เม็ดอำเภอโคกศรีสุพรรณ2คดีผู้ต้องหา2ราย อำเภอเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า32เม็ดอำเภอภูพาน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า7เม็ดส่วนอำเภอซองดาวก็มี2คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า156เม็ดผลการปฏิบัติการจากตำรวจและก็จากตำรวจตระเวนชายแดนจากทหารนะครับก็จับกุมได้อีก33คดีผู้ต้องหา33รายพร้อมของกลางยาบ้า 2,563 เม็ดและยาไออีก2กรัมอันนี้ก็รายงานจากเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับยังบ่มีข่าวของกุสุมานเนาะผมก็จะพยายามหาเด้อกุสุมานนี่ก็ลายอยู่เด้บ้านใดบ้านใดบ่มีเห็นบอกได้เด้อมีหมดเลยอันผู้ขายยาบ้าอันนี้เนาะเด็กน้อยมันจะเป็นซอมบี้อะไรกูมือนี่ใหญ่มากพอแต่จบป.4บางเทื่อยังบ่จบป.4 3เหลือมเป็นซอมบี้ล่ะเฮ็ดอันใดล่ะกำลังของชาติทั้งนั้นเลยเนาะกำลังของชาติทั้งนั้นต่อไปถ้าเขาเสพยาบ้าแล้วใครจะมาดูแลบ้านเมืองของเราย่ำเฮาเฒ่าเฮาแก่เป็นอันใดล่ะหวังเพิ่นเขาบ่ได้เด้มีแต่เขาสิมาตีหัวเอาเงินเฮาพอปานนั้นแล้วเนาะพอเฒ่าไปเฮาก็ระวังพอตายเด้บัดนี้เด็กน้อยมันสิฆ่าเอาเงินเฮาแล้วทั้งที่หาเงินบ่ได้ได้แต่เงินผู้สูงอายุนี่ถึกหลานฆ่าเอาถึกลูกฆ่าเอาสักโอ้ยเป็นเวียกล่ะตายย้อนเงิน500 600นี่บ่แม่นแนวได้เนาะอีเมเนาะจังซั่นล่ะเอ้าเบิ่งแย่งกันไปได้อีเมเด้อมีทุกโมงเลยยาบ้านี่เพิ่นก็เริ่มกวาดล้างแล้วบางคนก็ค้าขายรวยเป็นรวยล้นฟ้าดิแต่ว่าถึกจับมาก็ถึกลิบเบิดๆเลยเด้บ่มีหลักฐานว่าเอาเงินนี้มาซื้อมาจากไหนนี่ซึ่งแม้สิมีรถล่ามาสางมีตึกล่ามบ้านสองหลังมักง่ายมันก็รีบเป็นของหลวงเมื่อใดจบเลยบ่เหลือแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วบาทนี้เหลือแต่เสื้อก็ทรงหละติดโตขนาดเอาอันนี้ก็ได้ปปช.สกลนครลุยตรวจปมเสาไฟนวัตกรรมต้นละ 70,000 บาทอยู่ใส่บาทนี้โอ้ยโซเชียลพากันแชร์ขนาดเลยแล้วก็พากันเว้าไว้ว่าต้นละ 73,000 ปีพังดับไปแล้ว4ต้นอยู่ไสบัดนี้3กันยายนวันก่อนนี้นะครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครเอาจริงลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบัญชีนวัตกรรมราคาสูงลิ่วต้นละ 70,000 บาทหลังโลกโซเชียลแฉใช้งานเพียง3ปีชำรุดดับสนิทนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็บอกว่าส่งทีมกลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เผชิญเหตุทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิทักษ์งบประมาณแผ่นดินจากการตรวจสอบโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสว่างแดนดินบริเวณบ้านโคกสว่างหมู่ที่12ว่าคือบ้านเฮาแท้หนังสือนี่เนาะแต่มันอยู่ปุ่นได้อำเภอสว่างแดนดินได้พี่น้องบ้านโคกสว่างหมู่12บ่แม่นสิเจ้าเด้อตำบลสว่างแดดินนะครับรวม31ต้นพบความผิดปกติตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยมีเสาไฟฟ้าเสียหายใช้งานไม่ได้ถึง4ต้นด้วยกันปปช.สกลนครได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมสั่งสอบสวนเชิงลึกถึงสาเหตุความคุ้มค่าและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวางมาตรการป้องกันและเอาผิดการพบการทุจริตเนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินในโครงการนวัตกรรมราคาสูงจะต้องมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพร้อมตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกมิติเพื่อความโปร่งใสต่อไปนะครับอันยังอยู่ในสกลนครอยู่ครับอีเมเอ้ยข่าวสกลนครมื้อนี้ก็หลายอยู่เด้ก่อนสิไปฟังข่าวอื่นๆเนาะชาวบ้านร้องสถานีสูบน้ำใช้งานไม่ได้บัดนี้เอ้างานของปปส.ไปอีกแล้วได้ไปอีกแล้วมื้อกี้นี้ไปสว่างแดนดินมื้อนี้ไปไสบัดนี้ชลประทานชี้แจงอยู่ระหว่างทดลองระบบครับ3กันยายนวันก่อนนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็มอบหมายให้กลุ่มป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เช่นกันนะครับไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านพังหอบ้านพังหอก็คือบ้านห้วยปลาอยู่ที่ห้วยปลาหางตำบลปาโหลวาริชบูมนะครับอยู่ส่วนพุ่นอยู่เนาะหลังได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของเกษตรกรเราก็ไปลงตรวจเบิ่งนะครับไปร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสกลนครซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสร้างจำนวน30ล้านบาท มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2568ปีที่แล้วโดยรายละเอียดเนื้องานก็ประกอบไปด้วยการวางท่อส่งระบายน้ำรวม 1,900 เมตรแบ่งเป็นท่อเหล็กช่วง200เมตรช่วงปลาย200เมตรและท่อ AC ก็คือท่อซีเมนต์ใยหินนะครับช่วงกลางระยะทาง 1,500 เมตรระบบกระจายน้ำมีท่อปล่อยน้ำออกจากแทงน้ำนะครับระยะทาง 1,500 เมตรจำนวน2สายรวม 3,000 เมตรพร้อมติดตั้งหัวจ่ายน้ำรวม30จุดด้วยกันด้านเจ้าหน้าที่โครงการกรมชลประทานสกลนครก็ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบและทดลองใช้งานซึ่งยังไม่ได้มีการส่งมอบงานเป็นอย่างเป็นทางการจึงทำให้การส่งจ่ายน้ำในบางช่วงอาจยังไม่สมบูรณ์ทั้งนี้การทดลองใช้งานยังไม่ได้มีการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการนะครับหากการทดสอบระบบเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาขัดข้องก็จะส่งมอบต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพปปช.สกลนครก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการทดสอบระบบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยเร็วพร้อมเน้นการดำเนินงานให้ต้องเป็นไปแบบบูรณาการและแบบรูปรายการตลอดจนการตรวจสอบความแข็งแรงทนทานของท่อส่งน้ำเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณที่จ่ายไปด้วยแสดงว่าปีกายนี้สิงหาคมปีที่ผ่านมาเนาะสร้างมันก็เสร็จแล้วเสร็จนะแล้วเสร็จไปแล้วแต่ว่าสิงหาคมปีนี้รวม12เดือนก็แล้วเสร็จไปแล้วแต่ว่าอย่างวันที่เขายังบริส่งมอบงานยังทดสอบเป้งนำอยู่ว่าง่ายๆเป้งนำอยู่อ่ะใส่เวลาเป้งทดลองถึงสมัยต้องติดตามตอนต่อไปนะครับตรวจการสร้างรั้วมั่นคงเฟส2โป่งน้ำร้อนจันทบุรีอันนี้ก็เดินหน้าสร้างเกราะชายแดนละได้พร้อมถนนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงด้วยนะครับโดยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือผบ.นทภ.ครับพร้อมคณะก็บอกว่าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดจันทบุรีไปรับฟังบรรยายข้อสรุปสภาพอากาศและสถานการณ์ในพื้นที่โดยเพิ่นได้ไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน521อยู่ที่ฐานบ้านแหลมอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปตรวจหลุมหลบภัยวัดสวนส้มบ้านสวนส้มตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวเพื่อรับทราบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดำเนินงานด้านเตรียมความพร้อมเพื่อการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ไปสำรวจหลักเขตแดนที่55ที่บ้านบึงชะนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อไปติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาและก็ถนนตรวจการบริเวณหลักชายแดนที่50 55ถึง52บ่เป็น52ถึง55หรือเราตรวจกลับกันบ่พร้อมกับรับทราบความก้าวหน้าในปัญหาหรืออุปสรรคด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็บอกว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนและประสานการดำเนินงานด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เว้าพื้นเรื่องของการเอ็ดหัวไซแดนเนาะอีเมนเนาะเอ้าติดตามตอนต่อไปว่าจะมีการสร้างไปถึงไหนบ้างเนาะอีเมนเนาะนะครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพรีดิโอนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่ขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งเด้อนะครับราคาขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางรับของแล้วจังจ่ายเงินนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349หรือพี่น้องที่ไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดไปสถานีวิทยุนาโพเรดิโอก็ไปซื้อด้วยตนเองได้กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมือว่านี่ขอบคุณไปทางไอมิตรทางนาโพน้อยเด้อนะครับเราบอกว่าเราไปบ้านดอนเสียงบานไปเห็นอันกอวานสนต้นวานสนกอมักไงเด้เราไปคูดเอามาให้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อไอมิตรเราไปขายฟืนอยู่อันบ้านดอนเสียงบานแล้วเราก็บ่ฮู้จักซ้ำว่าอันเจ้าของเฮือนซื้อหยังมงปลูกต้นวานสนนั้นไปขอเอามาให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอามาฝากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบคุณ FC ทางนาโพน้อยนะครับมื้อนี้ผมก็สั่งทานนําเราเด้พี่น้องทางนาโพน้อยเนี่ยขยันไปช่วงนี้นั้นหลังจากที่ดําหน้าเรียบร้อยช่วงกําลังเข้าเขียวนี่ก็พากันไปหาฟืนเอามาขายนะครับพี่น้องทางนาโพน้อยเกือบทุกหลังคาเฮือนพากันพาฟืนขายนอกจากนั้นก็มีไม้ที่พ่อเผาท่านได้กระเผาจากหัวให้ไปหน้าเฮาเนาะแต่ละมงแต่ละบนใส่ประโยชน์สูงสุดเลยเอาดีมากๆพี่น้องทางนาโพน้อยเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากทานกระสอบละเท่าใดก็150บาทมีบ่หลายปานใดดอกว่าซั่นเด้พอได้ขายอยู่แต่ละมงแต่ละบนก็ได้เนาะเอานะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อสายมิเตอร์นะครับทนายดังระยองพาผู้เสียหายบุกสสจ.จี้คดีหมอหญิงสวมสิทธิ์เบิกยารัฐนับล้านโอ้เมื่อวานนี้4กันยายนครับผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยนายสราวุธหลำเจริญทนายความชื่อดังของจังหวัดระยองกับพานายฟอร์มอายุ31ปีพร้อมครอบครัวก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนแพทย์หญิงชื่อดังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองโดยผู้เสียหายก็บอกว่าถูกบันทึกประวัติการรักษาว่าเป็นโรคร้ายแรงถึง3โรคทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยว่าสันอ้าวคือเป็นแนวนั้นล่ะนะครับไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการสมัครงานเนื่องจากมีประวัติการเจ็บป่วยปรากฏในระบบด้วยนอกจากนี้ก็ยังกล่าวหาว่าพบข้อมูลการเบิกจ่ายยาราคาแพงในชื่อของตนมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาหรือรับยาดังกล่าวโดยสงสัยว่ายาอาจจะถูกนำไปใช้ที่คลินิกของแพทย์หญิงรายดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรวมทั้งเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับร้อยตำรวจโทกองทัพปรีเดชรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองตั้งแต่ปี2567แล้วเพื่อให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาในฟอร์มนี้ก็บอกว่าย้อนไปเมื่อปี2554หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศมีอาการเวียนศีรษะจึงเข้าพบแพทย์หญิงชื่อดังที่โรงพยาบาลระยองโดยได้รับแจ้งว่าไม่มีอาการผิดปกติและไม่ได้รับยาจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลระยองอีกเลยโดยหากมีอาการเจ็บป่วยก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนจนกระทั่งปี2567เราบอกว่าตนเองมีอาการแพ้อากาศแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์หญิงอีกท่านหนึ่งแพทย์หญิงได้ตรวจสอบเวชระเบียนและพบว่าตนมีประวัติการรักษาโรคไตโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้ตนเองอีกทั้งมีข้อมูลการเบิกจ่ายยาเกี่ยวกับโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแพทย์ที่ตรวจจึงไม่กล้าจ่ายยาให้และโทรศัพท์สอบถามบิดาของตนว่าที่ผ่านมาเคยไปรักษาโรคดังกล่าวหรือไม่ซึ่งตนและครอบครัวก็ยืนยันว่าบ่เคยครับบ่เคยไปใส่เลยผู้เสียหายก็กล่าวต่อนะครับว่าเมื่อสงสัยความผิดปกติจึงไปปรึกษาทนายความและก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองพร้อมร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยภายหลังยังตรวจเลือดอีกครั้งแต่ไม่พบว่าเป็นโรคร้ายแรงตามที่ปรากฏในเวชระเบียนทำให้เกิดความกังวลว่าประวัติการรักษาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตโดยเฉพาะการสมัครงานและการดำรงชีวิตในสังคม
นายสราวุธหลำเจริญทนายความก็บอกว่าหลังยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผ่านมาก็ประมาณ3ปียังไม่ได้รับความคืบหน้าอย่างชัดเจนจึงเดินทางมาติดตามเรื่องด้วยตนเองได้เข้าพบกับนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองซึ่งได้รับแจ้งว่าการตรวจสอบของสสจ.ระยองร่วมกับโรงพยาบาลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายส่วนของจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองก็แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้เรื่องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนายสราวุธก็บอกว่าจากข้อมูลที่ได้พบยังพบว่ามีผู้ป่วยรายอื่นได้รับผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการเบิกจ่ายยาของรัฐโดยไม่ได้เป็นการรักษาผู้ป่วยจริงความเสียหายจะมีมูลค่าหลายล้านบาทจึงอยากให้ผู้ที่ถูกสงสัยว่าถูกกระทำในลักษณะเดียวกันนี้เขาแจ้งความร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหรือสาธารณสุขจังหวัดระยองเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบต่อไปต่อไปอ้าวอันนี้ก็ได้เนาะและเขาสิหูจักได้บัดนี้ว่าเขาสิมีประวัติศาสตร์หรือบ่ประวัติเสียประวัติโรคไรหรือบ่เนาะอีเมลเนาะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอเขาก็บอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ไปตรวจตรงนั้นตรงนี้แล้วประวัติการรักษามันก็สิปลึบๆขึ้นมาได้บัดนี้เนาะแล้วเขาก็จึงไปแจ้งความเอาไว้เขาเอาลายซื้อของเขาเอาประวัติของเขาไปเบิกยามาจากตัวใดร้อยจากตัวใดพันจากตัวใดหมื่นจากตัวใดแสนแล้วหรือว่าเป็นล้านแล้วก็บริจาคเนาะอีเมลเนาะเอาอันนี้ก็มีคือกันได้โอ้ยนึกว่ามีแต่เลี้ยงทูมากวนนึกว่าพวกทุนเทาซื้อเนาะประเทศไทยมีทุกแบบเนาะอีเมลเนาะอันนี้เลี้ยงของเด็กน้อย5ขวบครับโอ้ยครูประจำสันก็ได้เนาะอยู่ไสนี่อันนี้เด็กน้อย5ขวบไปจับถอดเสื้อถอดผ้าไปยืนหน้าสันอีเมเอ้ยทำไมครูทำอย่างนี้เพิ่นก็บอกเห็นเพิ่นว่าเพราะเด็กเนี่ยระบายสีไม่เสร็จว่าสันเอาเสื้อเอาผ้าออกให้ไปยืนหน้าชั้นเลยเป็นการทำโทษเอ้าคือเป็นเท่านั้นพ่อแม่เขาบ่ยอมตีบาทนี่เมื่อวานนี้4กันยายนครับมูลนิธิประวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพ่อและแม่ของเด็กชายกี้นามสมมุติอายุ5ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล3ก็เดินทางเข้าขอความช่วยเหลือจากนางประวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิประวีณาหงสกุลกรณีลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือกทม.โอ้ยใครเนี่ยนึกว่าอยู่ทางกุสุมานเฮาอยู่ทางหน้าผู้อยู่ทางสกุลเฮาหรือเป็นเวียกระเบ้ออีแม่เอ้ยเป็นข้าวไปนี่แล้วยากได้สิ่งที่ตกงานกันเป็นแทบแล้วครูก็ได้เนาะอันนี้ในข้อหาทำโทษเกินกว่าเหตุจนเด็กเกิดภาวะซึมเศร้าหวาดผวาครับแม่ของเด็กน้อยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงสั่งทำโทษเนื่องจากระบายสีไม่เสร็จโดยจับถอดชุดนักเรียนและก็กางเกงชั้นในออกจนหมดเกลี้ยงตับเหลือเพียงถุงเท้า2ข้างโอ้จากนั้นเขาให้บังคับให้ไปยืนประจานหน้าโรงเรียนจนถูกเพื่อนหัวเราะเยาะและล้อเลียนทำให้เด็กเกิดความอับอายอย่างรุนแรงมีอาการซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวนอนไม่หลับและหวาดผวาไม่กล้าไปโรงเรียนมันสิกาไปโรงเรียนอะไรเนาะเด็กน้อย3ขวบเป็นผู้ชายบ่หรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเด็กชายเนาะก็เป็นผู้หญิงก็แห้งเป็นเวียกแล้วก็กระบอกกล้าเขาไปโรงเรียนพูดแล้วเนาะครูก็ได้พิลึกแล้วมันบ่ได้มีในมาตรการเนาะสมัยตะกี้ครูตีเขาฟาดเปี้ยฟาดเปี้ยห้วยยังบ่ได้ปานนี้ได้แต่คู่มือนี่บ่ได้ได้บ่ได้ได้ผู้ปกครองก็ระบุเพิ่มเติมว่าได้สอบถามไปยังแชทไลน์กลุ่มห้องเรียนซึ่งครูพี่เลี้ยงก็โทรศัพท์กลับยอมรับว่าเป็นผู้กระทำจริงอ้างว่าเด็กดื้อและไม่อยากจะใช้การตีพร้อมขอให้ลบข้อความในแชทกลุ่มแต่แม่ปฏิเสธเพื่อใช้เป็นหลักฐานจากนั้นเมื่อวันที่30สิงหาคมจึงเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลราชบุรณะเมื่อปลายเดือน31ธันวาคมวันต่อมาครอบครัวก็เข้าพบรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อสอบถามมาตรการลงโทษทางวินัยแต่กลับได้รับคำตอบว่าทำได้เพียงตักเตือนไม่สามารถไล่ออกได้พร้อมเสนอให้ย้ายห้องเรียนแทนทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิประวีณาดังกล่าวนะครับเด็กน้อย5ขวบอีเมลเอ้ยจิตใจเขาก็โอ้ยยากที่จะเยียวยาเลยมันจำติดให้ได้เด็กน้อยวัยนี้เนาะอีเมลเนาะเฮ็ดหยังไปก็ได้หายก็ได้ตีก็ได้แองเบนี่เฮ็ดเต็กเนาะหนุ่มแม่ห้องสอนยังอยู่กับมูลนิธิประวีณาอยู่ในอีเมลเอ้ย
วิดีโอครอร้องปรวีณาหลังสงสัยโรงพยาบาลทำเมียตายทั้งกลมเอ้าอันนี้ก็ได้เมื่อ4กันยายนนายกรนามสมมติอายุ29ปีชาวแม่ฮ่องสอนวิดีโอครอระหว่างทำพิธีฝังศพภรรยาและลูกเพื่อร้องมูลนิธิปรวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยระบุว่าภรรยาท้องแก่ครบกำหนดคลอดเมื่อวันที่1กันยายน2569ทางโรงพยาบาลก็นัดกระตุ้นการคลอดในวันที่31สิงหาคมภรรยาได้รับการตรวจเวลา16นาฬิกาโดยแพทย์ได้ทำการอัลตราซาวด์พบเด็กในครรภ์ปกติดีน้ำหนัก3กิโลกรัมกว่าและแพทย์ได้ทำการกระตุ้นการคลอดแต่มดลูกยังไม่เปิดจึงทำให้กลับไปบ้านก่อนจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่1กันยายนภรรยามีอาการเป็นตะคริวที่บันหลังปวดท้องอาเจียนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ไปการตรวจปากมดลูกเป็นพิเศษตรวจเพียง2ชั่วโมงครับจึงทำการผ่าคลอดแต่โรงพยาบาลไม่มีแพทย์ผ่าตัดไม่มีเครื่องมือจึงต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองแม่ฮ่องสอนรอจนถึงเช้าภรรยารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกจึงต้องใส่สายออกซิเจน

อะไรการส่งต่อคนไข้กรณีเร่งด่วนช้าไปหรือไม่จึงอยากจะขอให้มูลนิธิปวีณาช่วยตรวจสอบให้ความเป็นธรรมด้วยขณะที่เมื่อวานนี้3กันยายนทางโรงพยาบาลก็ออกแถลงการกรณีการเสียชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์ระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการรักษาและรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนางปวีณาหงสกุลต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพหรือเวลาอีกไม่มากครับมาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อยอังกฤษเตือนประชาชนตุนอาหารรับมือเอลนิโยแบบรุนแรงวันพายุน้ำท่วมกระทบโดยรัฐมนตรีอังกฤษเตือนประชาชนสำรองอาหารไว้ในบ้านรับมือเอลนิโยรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษขณะที่ทางการก็หวั่นพายุน้ำท่วมและภัยไซเบอร์กระทบห่วงโซ่อาหารเมื่อวันที่3กันยายนนะครับนางแองเจล่าอีเกิลรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอังกฤษเตือนประชาชนให้สำรองอาหารไว้ในบ้านเพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังปรากฏการเอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังก่อตัวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกโดยระบุว่าเอลนิโยรุนแรงอาจจะทำให้อังกฤษเผชิญฤดูร้อนที่แห้งแล้งขึ้นฤดูหนาวที่มีฝนตกมากขึ้นและพายุรุนแรงกว่าเดิมขณะที่หลายพื้นที่ในเอเชียอาจจะได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมด้วยรัฐมนตรีอังกฤษแนะนำให้โครงเรือนมีอาหารสำรองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนหน่วยบริการฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทันทีพร้อมมองว่าการเตรียมพร้อมจะช่วยให้ครัวเรือนรับมือกับวิกฤตได้ทันทีนะครับคำเตือนก็คือมีขึ้นพร้อมกับรายงานนี้ของสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติอังกฤษซึ่งระบุว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในพืชและมนุษย์การโจมตีทางไซเบอร์และสภาพอากาศที่รุนแรงโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถือเป็นความเสี่ยงระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในภาพก็เห็นชาวอังกฤษนะครับไปซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตกันหลายขนาดในเต็มตึ้งหนึ่งเลยเนาะเวลาในรายการของเราหมดแล้วนะครับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มื่อตอนกำลังดือผมทึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอที่บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อย
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่2นั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างรถเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลรีมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซล BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ถูกอู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะซื้อจะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทาง Lazadaพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสน

0: เป็นสองสามบรรทัดทำให้ปราดงงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดและเมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
2: ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

0: เดียวตึกพังถล่ม
1: ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นนักบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซี่คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซี่
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คลจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคลจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงคือให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะก็ต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระเป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 47230
2: 089 863 3349 3115 3115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
1: ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสตชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ดยเฉพาะในรัฐเกราลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจาก

อันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4 นาฬิกา

ึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นนักบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยๆเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนบทที่33ข้อ7ถึง9พระเจ้าตรัสว่าบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราแต่งตั้งท่านให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลท่านได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อใดท่านก็จงตักเตือนเขาแทนเราเถิดถ้าเราบอกคนชั่วร้ายว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆแต่ท่านไม่พูดตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของเขาคนชั่วร้ายนั้นจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่เราจะเอาผิดกับท่านเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิตบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่13ข้อ8ถึง10พี่น้องอย่าเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกันผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าโลภและถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเป็นเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเธอเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริง

0: แก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังวันนี้พระศาสนาจักรนำพระวรสารเรียนบุญมัทธิวบทที่18มาให้เราอ่านและรำพึงกันตัวบทเป็นคำเทศของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับพระศาสนาจักรประเด็นที่มัทธิวนำเสนอก็คือการตักเตือนกันฉันพี่น้องตัวบทก่อนหน้านี้คืออุปมาเรื่องแกะพัดหลงแต่เราไม่ได้นำมาอ่านในพิธีกรรมมัทธิวพูดถึงคนเลี้ยงแกะที่ออกค้นหาแกะตัวที่พลัดหลงและทิ้งแกะอีก99ตัวไว้บนภูเขาท่านนำอุปมาเรื่องนี้มาสอนหมู่คณะของท่านว่าถ้าพี่น้องของท่านกระทำความผิดให้ออกตามหาอย่าปล่อยให้เสียไปอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่สนใจเขาแต่จงให้ความเอาใจใส่และมองเห็นคุณค่าของเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดคำว่าหมู่คณะในที่นี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่าพระศาสนาจักรหากเขาไม่ฟังพระศาสนาจักรแต่ดื้อดึงเดินไปตามทางของตนไม่ฟังพยานสองหรือสามคนก็ให้ทั่วทั้งพระศาสนาจักรถือเขาเป็นเหมือนคนต่างศาสนาและคนเก็บภาษีตรงนี้เราเห็นบทบาทของอัครสาวกในการผูกและแก้อำนาจที่เคยถูกมอบให้เปโตรแต่ผู้เดียวบัดนี้ขยายวงออกไปสู่สิทธิ์ทุกคนพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยนอกจากความพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อได้พี่น้องคนบาปกลับมาแล้วยังมีอีกหนทางหนึ่งคือการภาวนาพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานให้แต่สิ่งสำคัญก็คือสมาชิกของหมู่คณะจะต้องมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันการภาวนาจึงจะเกิดผลเพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราก็อยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาเมื่อมีพระเยซูเจ้าประทับอยู่และร่วมภาวนาด้วยพระบิดาเจ้าสวรรค์จะทรงฟังอย่างแน่นอนพระวรสารโดยนบุญมัทธิวประกาศในตอนต้นว่าพระเจ้าทรงเป็นอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเรา และประกาศในตอนท้ายด้วยพระวาจาของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพว่าเราอยู่กับพวกท่านทุกวันระหว่างสองข้อความนี้มีข้อความตรงกลางที่ตรัสว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกเขาการชุมนุมกันในพระนามของพระเยซูเจ้าไม่ได้หมายถึงการรวมตัวกันในวัดแต่หมายถึงผู้ชุมนุมมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักในองค์พระเยซูเจ้าการมีสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นนี้แหละที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาพระเจ้าทรงประทับอยู่และกระทําการในระหว่างพวกเขาก็เพราะบุคคลที่อยู่ด้วยกันมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นด้วยพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า พวกเขาจะได้พี่น้องที่ห่างเหินไปกลับคืนมาโบราณที่หนึ่งนำเสนอแบบอย่างของเอเสเคียลประกาศกและผู้นำชาวอิสราเอลในถิ่นเนรเทศพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลหน้าที่ของคนยามก็คือระวังภัยต้องเฝ้าระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกำลังเกิดขึ้นผู้คนจะได้เตรียมป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตรายใดๆหากคนยามเงียบเฉยเขาก็มีความผิดหนักพระเจ้าทรงตั้งเอเสเคียลเป็นคนยามในด้านจริยธรรมของประชากรอิสราเอลพระเจ้าทรงส่งท่านไปตักเตือนคนชั่วร้ายของชาวอิสราเอลโดยพูดกับพวกเขาว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่พระเจ้าทรงกำชับให้ท่านประกาศพูดตักเตือนคนชั่วร้ายเพื่อให้เขาละทิ้งความประพฤติชั่วของเขาหากท่านไม่พูดแล้วคนชั่วร้ายนั้นต้องตายเพราะความผิดของตนพระเจ้าจะเอาผิดกับท่านประกาศเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านประกาศได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติชั่วของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิตคนชั่วร้ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนท่านประกาศกจึงเป็นคนยามที่คอยเตือนภัยและตักเตือนฉันพี่น้องดังที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงท่าทีของท่านไม่ใช่ท่าทีของผู้ที่มองเห็นเศษฟางในตัวของพี่น้องแต่เป็นท่าทีของผู้ร่วมแบ่งปันความรักเพื่อความรอดพ้นและปรารถนาจะส่งสัญญาเตือนภัยเพื่อให้ทุกคนได้รอดบทความที่2เป็นจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโรมในตัวบทที่เราอ่านกันในวันนี้ท่านอักษาวกกล่าวว่าความรักคือความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติผู้ที่รักเพื่อนพี่น้องไม่ทำความเสียหายแต่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่ธรรมบัญญัตินำเสนอและพระหันสถานแห่งความชอบธรรมที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้เป็นโอกาสที่จะรักเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริงการแก้ไขความผิดของกันและกันเป็นวิธีรักเพื่อนพี่น้องการส่งสัญญาเตือนภัยเป็นเครื่องหมายของความรักถ้าท่านรักคนหนึ่งจริงท่านต้องกล้าตักเตือนเขาเมื่อเห็นเขากระทำความผิดและนี่ก็คือหลักพื้นฐานดังนั้นในหมู่คณะที่บุคคล2หรือ3คนชุมนุมกันอย่างมีจิตหนึ่งใจเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นทรงประทับอยู่ด้วยความรักเหมือนคนยามที่คอยส่งสัญญาณเตือนภัยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้และไม่ปล่อยให้เราต้องพินาศขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วก็ให้พวกเขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าตักเตือนคนผิดให้กลับใจแต่ถ้าหากประกาศกไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศกก็ไม่มีบาปบทอ่านที่สองนั้นในบุญเปาโลสอนเราว่าเรามนุษย์ทุกคนเป็นหนี้

0: ื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างครบถ้วนมีกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆที่ในเวลา60ปีพวกเขาได้เขียนหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มเขาบรรยาย 108,000 อย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดทำให้ปราชญ์งงในที่สุดเขาสรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระผู้เป็นเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราก็คือความรักมั่นคงที่เรามีต่อพระเจ้าและความรักที่เรามีต่อคนอื่นฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคริสเตียนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนาด้วยกันก่อนเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดต่อเราแน่นอนก่อนอื่นหมดเราก็ต้องมีความรักจริงใจกับคนที่มีความผิดคนที่ทำผิดแต่เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อบอกว่าชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็ให้แจ้งแก่หมู่คณะทราบอันหนึ่งพระเยซูเจ้าเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและประทานสิ่งที่พวกเขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจะเป็นระหว่างบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีความเมตตากรุณาการให้อภัยมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขมีสันติพระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

อรุณสวัสดีพี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังท่าแร่หนองแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลท่าเร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้าพอประมาณนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ซึ่งออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเช้านะครับและได้นำเกร็ดชีวประวัติของท่านนักบุญหรือของมหาบุรุษหรือผู้ที่มีคุณธรรมสูงหรือความประพฤติอันดีงามเป็นแบบฉบับดีแก่ชาวโลกหรือผู้ที่รู้จักหรือฟังชีวประวัติของท่านเหล่านั้นจะได้นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจตนเองจะได้เป็นผู้ดีหรือเรียนแบบฉบับของท่านเหล่านั้นบ้างนะครับ

เมื่อวันก่อนได้เล่าชีวประวัติเกร็ดประวัติย่อๆของท่านนักบุญฟรานซิสเดอเซลซึ่งอยู่ในตระกูลสูงแล้วก็เนื่องจากพี่เลี้ยงหรือใครต่อใครในแวดในวังเอาใจไม่กล้าขัดอกขัดใจปล่อยให้ฟรานซิสเดอเซลในวัยรุ่นในวัยเด็กวัยเยาวชนเป็นคนหุนหันพันแล่นเป็นเสือร้ายนั่นเองนะครับในวังใครทำอะไรไม่ทันใจต้องโดนกันเป็นแถวเป็นทิวไปทีเดียวแต่เนื่องจากว่าท่านยอมรู้รับรู้ว่าตนเองเป็นคนใจร้อนใจร้ายอยากจะกลับเป็นผู้สุภาพถ่อมตนอ่อนหวานยอมรับให้ญาติผู้ใหญ่พระเจ้าพระสงฆ์พระสังฆราชพี่เป็นญาติทรงตนเองเข้าบรรเนนเข้าสามเณรรายฝึกฝึกตนให้เตรียมเป็นเนนที่ดีจะได้เป็นพระสงฆ์ที่ดีในเมื่อเรียนจบหลักสูตรและเมื่อรับการอบรมจนจบหลักสูตรของการอบรมในสามเณรละลายแล้วและเราเห็นว่าวันก่อนเองท่านฟรานซิสเดอเซลจากคนร้ายดุร้ายเหมือนเสือสิงกระทิงแฟดกลายเป็นผู้อ่อนหวานสุภาพจากเสือสิงกระทิงแรดกลายมาเป็นลูกแกะเชื่องกลายเป็นลูกแกะที่อ่อนหวานสุภาพสุดซึ้งเป็นแบบฉบับดีให้แก่บรรดาเพื่อนเนนเป็นแบบฉบับดีให้แก่บรรดาพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในสังฆมณฑลเดียวกันทุกคนเห็นท่านฟรานซิสเดอเซลเห็นพระคริสตเจ้าเห็นความอ่อนหวานอ่อนโยนของพระคริสตเจ้าและท่านได้ประพฤติความอ่อนหวานอ่อนโยนสุภาพถ่อมตนแม้แต่เวลาเป็นพระสงฆ์และก็ที่สุดเขาก็เรียกท่านให้สมญานามว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์น้ำผึ้งรวงย้อยนะครับ

ช่างหวานฉ่ำด้วยความประพฤติอันดีงามสุภาพและถ่อมตนยิ่งและคุณงามความดีพร้อมกับคำสอนการอบรมของท่านต่อบรรดาสัตบุรุษลูกแกะในอาณัติของท่านเป็นที่ชื่นชอบชื่นใจของบรรดาสัตบุรุษพระสังฆราชในเมืองเกิดมีตำแหน่งว่างลงก็ทรังซิสเดอเซลพระสงฆ์น้ำพึ่งรวงย้อยก็เลยได้รับเป็นพระสังฆราชการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชโอ้มีประชาชนมีเจ้าบ้านผ่านเมืองที่รู้จักท่านในชีวิตพระสงฆ์ที่อาแสนจะศรัทธาอ่อนหวานและสุภาพของท่านใครๆก็พากันมาแสดงความชื่นชมยินดีว่าท่านเป็นพระสงฆ์น้ำพึ่งรวงย้อยก็จะต้องเป็นสังฆราชน้ำพึ่งรวงย้อยเช่นกันแน่ๆเป็นพระสงฆ์ยังไงก็เป็นพระสังฆราชอย่างนั้นนะครับจึงหน้าที่เราจะชื่นชมยินดีจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านจากความโหดร้ายดุดันใจร้อนใจร้ายกลายมาเป็นลูกแกะเชื่องกลายมาเป็นน้ำพึ่งรวงย้อยจากความเผ็ดร้อนกลายมาเป็นความหวานฉ่ำของความประพฤติและการพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาพร้อมกับบรรดาสัตบุรุษรักใคร่นับถือยกย่องท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเมื่อท่านมาเป็นสังฆราชเจ้าพระคุณเอ๋ยบรรดาสังฆราชเดินต่างมาเยี่ยมเยือนแล้วก็สังเกตเห็นความสุภาพถ่อมตนความอ่อนโยนอ่อนหวานของพระสังฆราชฟรังซิสเดอเซลต่างก็พากันชื่นชมยินดีชื่นชอบแล้วก็พยายามที่จะเรียนแบบฉบับของท่านเพราะท่านทำให้เห็นไม่ใช่ไว้ภายในเท่านั้นแต่แสดงออกมาภายนอกถึงความอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักน่าชื่นชมน่าศรัทธาทุกคนต่างเห็นท่านเหมือนเห็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เห็นท่านเหมือนเห็นพระคริสต์เจ้าผู้เดินดินคำสอนของพระคริสต์เจ้าฝังแน่นในจิตใจของท่านและออกมาในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันประจำเดือนประจำปีของท่านน่าชมและน่าชื่นอกชื่นใจนะครับของบรรดาผู้ที่รู้จักมาพบเห็นหรือสัมผัสกับชีวิตของท่านทุกท่านที่เห็นท่านทุกคนที่เห็นท่านเห็นว่าท่านเป็นพระคริสต์เจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นพระคริสต์เจ้าผู้ทรงความสุภาพอ่อนหวานสุดซึ้งเป็นนายชุมพบาลแสนดีเป็นพระสังฆราชแสนงดงามในความประพฤติและในการปฏิบัติต่อฝูงชุมพาของท่านนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับใครๆก็ชอบคนที่มีความสุภาพถ่อมตนอ่อนหวานหยาดเยิ้มเป็นน้ำพึ่งรวงย้อยของพระสังฆราชฟรังซิสเดอเซลไม่ใช่แต่ท่านฟรังซิสเดอเซลเท่านั้นใครที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างท่านเขาก็จะได้รับการชื่นชมชื่นชอบและยกย่องและชมเชยและก็จะมีคนไปมาหาสู่ด้วยความรักใคร่เคารพยำเกรงและนับถือเป็นอย่างยิ่งเหมือนท่านฟรังซิสเดอเซลเป็นพระสังฆราชที่แสนจะอ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพมีคำสอนลึกซึ้งมีข้อปฏิบัติที่ชาวบ้านชาวเมืองบรรดาสัตบุรุษเอาไปเป็นฉบับแบบในการวางเป็นรางเป็นร่องในการเจริญชีวิตแบบคริสตชนนะครับคนรวยคนจนคนมั่งมีคนยากไร้พากันแห่แหนมายังท่านมายังสำนักของท่านมารับคำสอนของท่านและหลายคนก็มาขอความช่วยเหลือต่างๆทั้งฝ่ายใจและฝ่ายกายด้วยแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจกจ่ายให้ตามความสามารถและตามมีตามได้ซึ่งท่านก็มีพอสมควรเพราะท่านอยู่ในสกุลสูงแล้วก็มีเพื่อนฝูง อยู่ในสกุลสูงร่ำรวยนะครับจึงมีโอกาสที่จะช่วยทำบุญทำทานหวานกุศลมากกว่าหลายๆท่านมากกว่าหลายๆคนเลยทีเดียว

ี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเนื่องจากว่าเป็นคนใจดีท่านเป็นพระสังฆราชฟรังซิสเดอเซลผู้แสนจะใจดีมีเมตตากรุณาให้บางคนไอ้พวกขี้เมาเป็นต้นก็ถือโอกาส abuse ท่านคือไม่รู้จักกาลเทศะเอาแต่ได้อย่างเดียวมาแล้วก็ขอแบมือขอแล้วก็บางทีลืมความประพฤติของตนเองก็ต้องประพฤติดีประพฤติงามด้วยมีขี้เมาบางคนถือเป็นนิสัยมายังสำนักของท่านแบมือขอเป็นต้นไอ้หัวโจกคนหนึ่งเมามาตลอดเช้าเย็นแล้วก็มาที่สำนักของท่านนั่งเจ้าอยู่ที่ข้างๆบันไดเห็นท่านผ่านมายกมือพระคุณเจ้าโอ้ยหิวข้าวพระคุณเจ้าเมตตาสงสารกล้าวกระผมหน่อยเพราะหิวเหลือเกินขอหน่อยท่านพระสังฆราชว่ายังไงนี่พ่อแกเห็นเจ้าเกือบทุกวันแก้ไขนิสัยไม่ดีไม่งามหยุดดื่มได้ไหมเผาลงได้ไหมลดละเลิกได้ไหมค่อยๆลดแล้วก็จะได้เลิกและจะได้หยุดเป็นผู้ดิบผู้ดีทำมาหากินมีสัมมาอาชีวะแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในบ้านในเมืองครับผมไอ้ลิ้นไก่สั้นแล้วก็ขอวันหนึ่งนะครับตอนบ่ายคล้อยคงจะเป็นประมาณบ่ายห้าโมงครึ่งเนี่ยไอ้เจ้าขี้เมาคนนี้ก็มาอีกย้ำเปเซซ้ายและเทขวาแล้วก็มาสุดหวบอยู่ที่ใต้กระไดของข้างๆบันไดขึ้นลงของสำนักของพระคุณเจ้าฟรังซิสเดอเซลผู้เป็นน้ำพึ่งรวงย้อยท่านก็มองเห็นไอ้เจ้านั่นเองโง่หัวขึ้นมาพระคุณเจ้าที่เคารพรักเมตตาผมหิวแล้วก็หมอบลงไปเมาจนทรงตัวไม่อยู่แล้วก็สุดหวบลงไปนอนอยู่ข้างๆบันไดแล้วก็มีอาการที่ว่าอีกสักหน่อยคงจะอ้วกอาเจียนเลอะเทอะแถวนั้นเมื่อเห็นว่ามันจะมืดค่ำบรรดาผู้รับใช้ก็มาบอกพระคุณเจ้าฟรังซิสเดอเซลพระคุณเจ้าให้พวกเราหามขี้เมานี้หนีออกจากรั้ววังของท่านเอาไปไว้ข้างนอกให้ตำรวจจัดการจะดีไหมครับ

ท่านฟรังซิสเดอเซลพระสังฆราชผู้อ่อนหวานตอบยังไงครับโอ้โหตอบจนทำให้พวกผู้รับใช้ตะลึงงันไม่ต้องเอาเขาไปข้างนอกปล่อยเขาไว้นี่แหละพระคุณเจ้าปล่อยไว้ที่นี่ทั้งคืนจะกวนพระคุณเจ้าตลอดคืนแล้วก็บันไดนี่จะเลอะเทอะหมดเลยแล้วบริเวณนี้คงจะสกปรกน่าเกลียดไปทั้งคืนและลุงชาวคงจะน่าอายมากนะครับพระสังฆราชตอบยังไงไม่เป็นไรเขาคงจะสำนึกได้และเขาคงจะเห็นว่าเขาควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมอันเมาแอของเขานี้ให้กลายเป็นผู้ดีผู้ดีเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาในวันต่อไปอ้อไอ้เจ้าขี้เมานั้นนอนสลบสลายเมายังไม่สางแอแออยู่นั่นที่ข้างบันไดเมื่อดึกหน่อยจะประมาณสักสองทุ่มพระสังฆราชฟรังซิสเดอเซลผู้แสนจะอ่อนหวานก็สั่งคนใช้ว่าจงยกคนขี้เมานั้นขึ้นไปที่ห้องนอนของเราเองแล้วก็วางเขาบนเตียงของเราให้เขานอนที่นั่นคนใช้ตาลึงพระคุณเจ้าไม่ได้เลอะเทอะสกปรกดูมอมแมมเหลือเกินเสื้อผ้าโอ้โหเหม็นหึงเลยทีเดียวอ่ะพระคุณเจ้าจะให้พวกเรายกขึ้นไปบนที่นอนของพระคุณเจ้าได้ยังไงแสนจะสกปรกย้ำไปอย่างนี้ไม่ได้พระสังฆราชก็บอกอ้าวไปเราจะช่วยพวกเจ้ายกขึ้นไปเองพระสังฆราชช่วยยกคนขี้เมาหามคนขี้เมากับคนใช้ผู้ช่วยเอาไปนอนบนเตียงของพระสังฆราชคนรับใช้ก็บอกถามพระคุณเจ้าเราจะไปนอนที่ไหนเราจะนอนห้องข้างๆปูเสือปูสัตว์ที่นอนให้เราเล็กน้อยเราจะนอนอยู่ข้างๆโอ้โหเจ้าพระคุณไอ้หมอนั่นมันขี้เมาอีกสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็มีเสียงอ้วกเสียงอาเจียนทั้งน้ำมูกน้ำลายสันเลดแสงไอเสียงร้องเมาควรครางเฮ้อว่าว่าโอ้ยน่าสงสารเตียงอันสวยงามของพระสังฆราชกลายเป็นเตียงรับความสกปรกโสมมและของขยะออกจากท้องของคนขี้เมานะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับพระสังฆราชฟรังซิสเดอเซลผู้แสนอ่อนหวานนอนอยู่ห้องข้างๆของห้องนอนของพระสังฆราชซึ่งไอ้ขี้เมาไปจองจับจองเป็นเจ้าของเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับเตือนเช้าขึ้นมารุ่งเช้ามีอะไรเกิดขึ้นไอ้ขี้เมานั้นส่างลืมตาขึ้นมาเห็นเตียงนอนห้องหับประดับสวยงามร้องตะโกนโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าอยู่ไหนข้าอยู่ไหนข้าอยู่ไหนช่วยบอกหน่อยนี่สวรรค์หรือนรกหรือนี่อะไรเนี่ยตายแล้วข้าอยู่ไหนมองดูเห็นเตียงอันสวยงามห้องพระสังฆราชที่ประดับหรูหราเจ้าพ่อคุณเอ๋ยแกตกใจเกือบจะเป็นลมตายร้องตะโกนโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยพระสังฆราชก็เข้าไปพร้อมกับคนใช้จับไอ้ขี้เมาซึ่งสั่งแล้วเวลานั้นพระคุณเจ้าฟรังซิสเดอเซลก็บอกว่าลูกมาทำอะไรที่นี่ลูกมายึดเตียงของพ่อแล้วพ่อไม่มีที่นอนต้องหลบไปที่อื่นเพราะเจ้ามายึดเป็นเจ้าของตลอดคืนเพราะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยไอ้เจ้านั่นหมอบลงกับพื้นขอขมาราโทษขออภัยผมทำผิดผมทำชั่วทำซามผมเป็นคนขี้เมาย้ำไปลืมตัวพระคุณเจ้าเคยตักเตือนแนะนำให้ละทิ้งความเมาและพฤติกรรมอันเลวของผมผมไม่เชื่อไม่ฟังจนวันนี้จากนี้ต่อไปผมแล้วก็กราบตีนพระคุณเจ้าฟรังซิสเดอเซลจะละทิ้งความชั่วจะไม่ให้น้ำเมาเข้าที่ปากของผมอีกต่อไปนะครับดูสิครับความปรารถนาดีความใจดีความอ่อนหวานของพระคุณเจ้าฟรังซิสเดอเซลทำให้ขี้เมาหยำปีคนนั้นกลับเนื้อกลับตัวได้จากนั้นมาแกก็เป็นคนดีจริงๆและขอมาสมัครรับใช้ที่สำนักของพระสังฆราชฟรังซิสเดอเซลนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเราเห็นคติพจน์หรือข้อสอนใจของคนโบร่ำโบราณบอกสอนเล่าลือสืบกันมาว่าการจะจับน้ำผึ้งการจะจับแมลงเป็นต้นแมลงวันหรือแมลงที่ชอบน้ำผึ้งต้องใช้น้ำผึ้งไม่ใช่น้ำส้มเราจะไม่ใช้น้ำส้มในการจับแมลงวันหรือในการจับตัวแมลงเพราะแมลงมันชอบของหวานเราต้องจับด้วยน้ำผึ้งเพราะนั้นน้ำผึ้งคือความอ่อนหวานความหวานฉ่ำของกิริยามารยาทของท่าทีของเราจะทำให้เป็นที่จับอกจับใจของผู้อื่นของคนที่อยู่รอบๆและของคนที่เราต้องติดต่อและเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกวี่และทุกวันขอสวรรค์ได้โปรดให้แบบฉบับอันดีของท่านฟรานซิสเดอเซลพระสังฆราชผู้หวานฉ่ำน้ำผึ้งรวงย้อยเป็นแบบฉบับดีให้แก่ชาวเราทุกคนผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมวันนี้ได้เป็นผู้มีใจสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนและเราจะเป็นผู้จับใจมนุษย์จับคนไม่ได้จับที่ไหนนะครับต้องจับที่หัวใจและเราจะใช้ความอ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพสุดซึ่งเป็นการจับคนจับมนุษย์ให้เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของเรา

0: ไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่รายการแสงทองส่องธรรม7 นาฬิกา 6 นาฬิกา
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
3: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
3: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
3: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
3: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
2: ข้าแต่พระเจ้า
3: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
4: พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทร

0: ามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันทานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้า

0: เอาโดยไม่สมเหตุ 3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าผิดประเวณี 7. อย่าลักขโมย 8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น 9. อย่าปลงใจผิดประเวณี 10. อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: หนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับ

0: องค์พระศาสนาจักตามความสามารถ
1: ข้าแต่พระเทวดามีข้าแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงอาทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เชิญยืน

0: เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ฉลองให้เป็นวันยินดีฉลองให้ได้รับพระคุณพระพรของพระเป็นเจ้าสวัสดีคุณพ่อเฉลิมพ่อเจ้าวาดที่กรุณาเปิดโอกาสให้ทางบ้านเนนได้มาร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและวันนี้ก็ให้พ่อได้เป็นประธานในมิสซาเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ฉลองบ้านเนนใกล้เข้ามาแล้วนะครับท่านก็ขอฝากไว้ในความกรุณาของพี่น้องนะครับเช้าวันนี้เราขอความสุขสำราญขอให้บรรดาพี่น้องสัตว์บรุษชาวท่าแร่มีแต่ความสุขสำราญมีพละกำลังมีความเชื่อที่เป็นแบบอย่างขอความสุขสำราญให้กับลูกหลานของเราที่ทำงานอยู่ที่ห่างไกลไม่ว่าที่ไหนก็ตามให้มีความเชื่อมีพลังชีวิตในมิสซานี้บรรดาสามเณรก็จะร่วมจิตร่วมใจอย่างแข็งขันภาวนาให้กับพี่น้องเราสำนึกว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพ
0: และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเชิญวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใคร่ให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพแท้จริงและได้รับมรดกนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือประกาศเอเสเคียลพระเจ้าตรัสว่าบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราแต่งตั้งท่านให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลท่านได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อใดท่านก็จงตักเตือนเขาแทนเราเถิดถ้าเราบอกคนชั่วร้ายว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆแต่ท่านไม่พูดตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของเขาคนชั่วร้ายนั้นจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่เราจะเอาผิดกับท่านเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิตพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

มาเถิดเราจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีเราจงโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศิลาที่ช่วยเราให้รอดพ้นเราจงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักเพื่อขอพระคุณเชิญรับ

เราจงโห่ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ด้วยความยินดีเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้ากว่าเทพเจ้าใดๆส่วนลึกสุดของแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ยอดภูเขาสูงสุดก็เป็นของพระองค์เชิญรับ

0: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสสาวกถึงชาวโรมพี่น้องอย่าเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกันผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าโลภและถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

พระเจ้าได้ทรงทำให้โลกคืนดีกับพระองค์ในองค์พระคริสต์เจ้าพระองค์มิได้ทรงเอาผิดกับมนุษย์แต่ทรงมอบให้เราประกาศสารแห่งการคืนดีนี้

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสานุศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญ
2: วันนี้สามเณรได้เอาพระวรสารมาด้วยนะครับเปิดพระคัมภีร์มัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20ในบทอ่านที่1พระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีประสงค์จะให้เจ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้าเรามีประสงค์จะให้เจ้าไปเตือนคนบาปให้เขากลับใจเจ้าก็ต้องพูดอย่างนี้ฉะนั้นเราแต่ละคนเนนนะครับไปหาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณตานะคนละคนเลยเพราะว่าพระราสารวันนี้บอกว่าถ้าสองคนขึ้นไปสวดในนามของเราเราจะประทานให้ฉะนั้นเราจะปฏิบัติการที่พระเจ้าสั่งให้เราพูดสิ่งที่พระองค์บอกลุกเลยครับเนนไปหาคุณย่าคุณยายจับคู่เลยนะจับคู่กับคุณย่าคุณยายเห็นไหมคุณย่าคุณยายขยับตัวละขยับตัวต้อนรับเราละเดินหาเลยนะลูกนะคุณปู่คุณตาก็ได้นะเนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านนายกกวักมือละมาๆตะกละวันนี้พระเจ้าในบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าถ้ามีอะไรจะต้องตักเตือนเนี่ยพระเจ้ามอบอำนาจการตักเตือนนี้ให้ผู้ปกครองคนที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่คนที่เป็นพี่ต้องเตือนน้องอันนี้เป็นอำนาจที่พระเจ้าให้คนที่ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองพระเจ้าให้และพระเจ้ามอบหมายหน้าที่นี้แล้วเห็นว่าอะไรขาดตกบกพร่องพี่น้องมีภาวะความผิดบาปอะไรต่างๆเราต้องเตือนถ้าคนบาปกลับใจก็เป็นการดีเราจะได้พี่น้องกลับคืนมาแต่ถ้าพระองค์สั่งให้เตือนแล้วแต่เราไม่ทำหน้าที่คนบาปนั้นตายเพราะบาปพระเจ้าเอาผิดเราด้วยว่างั้นนะครับฉะนั้นลูกหลานจะต้องรู้ว่าทำไมพ่อแม่ต้องตักเตือนเพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ปู่ย่าตายายการอบรมในบ้านเนรเนี่ยคุณพ่อคนเดียวผู้ช่วยตอนนี้มีเบรเดอร์โอ๋พระคุณเจ้าประกาศให้มาทำหน้าที่ในบ้านเนรด้วยนะครับแล้วก็กำลังเตรียมตัวบวชจะบวชวันที่10ตุลานี้ฉลองบรรเนนบวชบรอดเดอร์โอให้เป็นพระสงฆ์แล้วก็ทำหน้าที่ที่บรรเนนอันบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามีหน้าที่ร่วมในการตักเตือนลูกหลานและในงานอบรมนั้นผู้ที่มีหน้าที่อบรมเด็กเนนเยาวชนของมิสซังเราตั้งแต่สังฆราชลงมาถึงสัตบุรุษทุกคนนะระบุว่าทุกคนมีหน้าที่บทบาทในการตักเตือนซอยกันเบิงแยงเห็นแนวบ่เป็นตาต้องบอกต้องตักเตือนช่วยกันนะครับในบทอ่านพระวรสารพระเยซูเจ้าก็ให้แนวทางว่าจะต้องอันดับแรกเรียกมาตัวต่อตัวก่อนตักเตือนตอนนี้นั่งตัวต่อตัวแล้ว เดี๋ยวลูกหลานของเราอ่านพระวรสารไม่ดีอ่านไม่ออกเดี๋ยวร่วมมิสซาไปไม่ค่อยตอบรับขับร้องนะตักเตือนด้วยครับแล้วพระองค์ยังปิดท้ายบอกว่าเอาละตักเตือนแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องการฟังกันและกันแล้วร่วมกันสวดขออะไรพระองค์ก็จะฟังฉะนั้นเราช่วยกันตักเตือนเนนแล้วก็ตกลงกับเนนนะว่าจะสวดขออะไรเอาสวดให้ป้าสวดให้ยายเรื่องนี้นะและเนนก็บอกกับคุณป้าคุณยายว่าสวดให้ผมเรื่องนี้ด้วยนะนะครับและในบทอ่านที่สองธนบุญเปาโลเขียนถึงชาวโรมบอกว่าความรักนั้นเป็นการทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องมีใจรักฉันพี่น้องใจรักตามที่พระเจ้าสอนทำไมต้องตักเตือนการตักเตือนไม่ใช่แค่โอ้อันนี้ผิดระเบียบก็เลยเตือนคนที่มีหน้าที่จะต้องมีใจรักด้วยถ้าไม่เตือนเขาตายอ่ะถ้าไม่เตือนลูกหลานเราก็เสียหายชีวิตของเขาอยู่ในเงาความตายถ้าเนนไม่เตือนเขานะเขาไม่ไปโรงเรียนติดมศหมายถึงว่าหมดสิทธิ์สอบก็เลยต้องปลุกทุกเช้าให้ไปโรงเรียนครูทางโรงเรียนก็ช่วยเก็บสถิติแล้วก็ส่งรายงานคุณพ่อว่าใครบ้างไม่ไปที่ทำอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่ทำตามกฎเท่านั้นแต่ว่าทำเพราะรักถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหมดเทอมมาไม่มีสิทธิ์สอบก็เรียนไม่ได้ไม่จบตลอดปีถ้าไปโรงเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนความรู้ก็ไม่ได้อนาคตจะเป็นยังไงจะไปทางไหนได้ชีวิตไปสู่ความหมองเศร้าแน่ๆเลยฉะนั้นก็เลยต้องตักเตือนฉะนั้นทำไมพระเจ้าจึงให้เราตักเตือนเพราะว่าพ่อรักและสอนให้เรารักด้วยและรักห่วงใยคนใกล้เคียงคนในครอบครัวของเราแล้วก็คนในสังคมฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าใช้เราให้ตักเตือนถ้าไม่ตักเตือนตามที่พระเจ้าดลใจพระเจ้าบอกพระเจ้าเอาผิดเราบทพระสารบอกว่าจะต้องตักเตือนตามขั้นตอนทุกวิถีทาง 1. คุยตัวต่อตัว 2. เอาอีกคนหนึ่งไปคุยร่วมด้วยเป็นพยานให้เขาคืนดี 3. ประกาศให้ที่ชุมชนบอกว่านี่เอาโทษแล้วนะภาคทันแล้วนะเธอไม่อยู่ในสังคมนะถ้าเขาไม่ฟังอีกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วพระเจ้าบอกว่าปล่อยเขาไปเหมือนคนเก็บภาษีและคนบาปเขารับผิดชอบตัวของเขาเองเราได้ทำหน้าที่แล้วและบทอ่านที่สองบอกว่าที่เราทำอย่างนี้เราทำด้วยจิตรมความรักทำด้วยความห่วงใยในฐานะที่เราเป็นปู่ย่าตายายรักลูกรักหลานฐานะที่เป็นพ่อแม่รักลูกรักหลานฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์รักศิษย์เอาใจใส่ในฐานะที่เป็นอธิการคุณพ่อผู้ให้การอบรมคุณพ่อเจ้าวาดพวกเราสัตบุรุษเรารักเนนเนาะใครรักเนนบ้างครับยกมือครับนะพี่น้องรักเนนฉลองบ้านเนนนี่ใครจะสนับสนุนบ้างครับยกมือครับใครจะเอาโรงทานไว้บ้างครับโอ้ยหลายโรงทานนะนายกทั้งสองกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนไปประชุมนะเดี๋ยวจะไปประชุมกันแล้วก็วางแผนเห็นไหมชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมเพราะรักเอาละทุกคนมีพระสารตอนนี้เราฟังจากการประกาศในพิธีกรรมแล้วเราได้ไต่ตรองร่วมกันแล้วให้เราได้ร่วมกันประกาศพระสารนะเนนกลางให้คุณยายดูด้วยนะแล้วก็อ่านพร้อมกันนะมัทธิวบทที่18ครับเปิดก่อนมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20 มัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20ช่วยเช็คลูกหลานในใครเปิดยังไม่เป็นเพราะว่าพ่อสอนหมดแล้วแต่ว่าพ่อคนเดียวมองไป80คนนี่ก็ จักไปเปิดเป็นบ่เป็นเนาะคุณตาคุณยายลองดูสิลูกเราเปิดเจอหรือยังและอ่านออกไหมอ่านไม่ออกเดี๋ยวหลังจากนี้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าช่วยมาบอกหน่อยว่าจะต้องฝึกอ่านใหม่คนนี้เมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราต้องประกาศตามที่พระองค์สั่งใช้นะครับมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20เชิญเราอ่านประกาศพระวจนะพร้อมกันพระเยซูเจ้าตรัสกับสานุศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิด

พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาตอนสุดท้ายนี้บอกว่าถ้าสองหรือสามคนรวมกันในนามของเราขอสิ่งใดพระบิดาเจ้าสวรรค์ก็จะประทานให้อันนี้เราคุยกันครับคุณยายขอคำภาวนาจากลูกจะขออะไรครับบอกให้ลูกเนนสวดให้หน่อยนะสวดให้สุขภาพของยายหน่อยเด้อเอาเนนขออะไรจากคุณยายครับขอเงินไปกินก๋วยเตี๋ยวบ่สวดขอนะขอกระแสเรียกนะลูกนะสวดให้พ่อแม่เราที่อยู่ทางบ้านมีปัญหาอะไรสวดบอนขอขอพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่ตรัสกับเราได้เป็นจริงในชีวิตของเราและเราเป็นผู้ประกาศพระวาจานั้นและเราร่วมกันภาวนาฝากชีวิตไว้ในพระเป็นเจ้า

0: เราร่วมกันประกาศความเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
1: มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์
0: พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย
0: ์สมัยปอนเทียสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกในด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำรงธรรมประกาศศพ
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากพระสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: พี่น้องที่รักพระเยซูเจ้าให้ความมั่นใจแก่เราว่าถ้าสองคนในพวกท่านพร้อมใจกันวอนขอสิ่งใดจากพระบิดาเขาจะได้รับให้เราพร้อมใจกันวอนขอพระบิดาด้วยความไว้วางใจเพื่อความต้องการของมนุษย์ทุกคน
2: เพื่อองค์เพื่อพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์โปรดให้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาและผู้นำที่มีส่วนร่วมในการปกครองพระศาสนาจักรทุกท่านมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่งเสริมความเป็นเอกภาพของพระศาสนาจักรด้วยความรักฉันพี่น้องและรู้จักให้อภัยกันอย่างจริงใจให้เราภาวนา
1: โปรดแสดงฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อพี่น้องกลุ่มคริสเตียนชนที่มีความขัดแย้งกันจะได้เปิดใจให้พระจิตเจ้าทำงานในตัวเขาและบันดาลให้จิตใจของแต่ละคนเปี่ยมไปด้วยความรักและการให้อภัยเยี่ยงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อบรรดานักโทษที่ถูกจำคุกผู้ที่ประกอบอาชญากรรมซึ่งเป็นเหตุให้เขาไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมจะได้รับการช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งฝ่ายกายและจิตวิญญาณและเมื่อพ้นโทษแล้วโปรดให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ในมุมของความเป็นเพื่อนพี่น้องกันให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อเราทุกคนที่ชุมนุมกันณที่นี้จะได้รู้จักเปิดใจน้อมรับคำตักเตือนกันและกันด้วยใจสุภาพและยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความต้องการต่างๆอันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวในสังคมที่เราอยู่ให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: เราแต่ละคนถวายคำภาวนาส่วนตัวของเราคำภาวนาที่เราขอให้กันและกันสวดขอพระเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาอธิษฐานของเราที่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอธิษฐานให้แก่กันให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายให้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันของพระศาสนจักรโปรดทรงรักษาบาดแผลแห่งบาปและการแตกแยกและโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยความรักที่จริงใจเสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพสำหรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าบ่อเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค์
0: ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์สมบัติดานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลกเมื่อทรงรับทรมานก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไปเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพดิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้างุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตรยุคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสําราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวและภาวนาอุทิศกำลังใจของญาติพี่น้องผู้รับเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นวิญญาณของบรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้ลับไปพร้อมกับหวังจะกลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: พระองค์สถิตในสวรรค
0: ์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
1: แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขแล้วเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

วันนี้คุณพ่ออธิการวันเนนก็เทศเตือนจิตเตือนใจพี่น้องนะครับให้เป็นน้ำใสใบยอกอไผ่ใส่ความรักนะครับดังนั้นก็เขาบอกว่าคำยอทำให้ชื่นใจคำตักเตือนทำให้ได้สติดังนั้นก็ขอให้เรารับฟังคำตักเตือนของกันและกันด้วยความรักประกาศจากอัสนวิหารนะคะเทวดามีคาแอนทะแลเงินทานวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมได้จำนวน 13,885 บาทขอบคุณพี่น้องนะครับอาทิตย์ก่อนเราได้ 19,000 อาทิตย์ที่แล้วได้ 13,000 นะครับก็อาทิตย์ที่แล้วก็ฝนตกนะครับอ่านพระวาจาอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับมิสซาเวลา6นาฬิกานะครับคุณครูวันเพ็ญบุญเหนือกับนางสาวปนัดดาพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่3อาจารย์สุ่มบุญแฮดผู้ใหญ่ภูวดลทองอันตังนายปีชาอุปพงศ์นายไพโรจน์ศรีอ่อนผู้ใหญ่ประสบว่องไวขอขอบคุณพี่น้องชาวทะเลนะครับที่ได้สนับสนุนกิจกรรมคำสอนประจำเดือนนะครับซึ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่5ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับก็จัดกิจกรรมโดยบรรเนนฟาติมาทะเลนะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อที่การและก็บรรดาลูกๆเนนเชิญครับพระไทยร่วมประชุมที่วัดน้อยพระเมตตาในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับเวลา 12:30 นาทีวันนี้นะครับพระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือนในวันอังคารที่8และวันพุธที่9กันยายนงดมิสซาเช้าของวันพุธที่9กันยายนคณะภัคคณีรักกางเขนแห่งทาแลมีความยินดีเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่19กันยายนมิสซาเวลา 10:00 นและจะมีมิสซาตรีวาในวันพุธที่16วันพฤหัสที่17และวันศุกร์ที่18นะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับและวันศุกร์ที่18เราจะแห่พระรูปกางเขนนะครับจากหน้าอาสนวิหารของเราไปที่อารามรักกางเขนทุกๆปีนะครับทางอารามก็ขอลงทานจากพี่น้องชาวทะเลเช่นเคยนะครับประกาศการบวชเป็นพระสงฆ์ครั้งที่1นะครับของสามเณรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดหรือว่าบดโอนะครับลูกวัดป่าพนาวันจะเข้ารับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมโอกาสฉลองบรรเณรฟาติมาทาแลนะครับก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับบดนะครับมีสั่งของเราก็จะมีพระสงฆ์เพิ่มขึ้นนะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆเดือนเนนก็จะมาร่วมมิสซานะครับเดือนนี้ขอขอบคุณนะครับคุณกรุณาสุขสง่าเจริญนะครับทำบุญโอกาสวันคล้ายวันเกิดและก็อุทิศให้กับดวงวิญญาณของฝั่งซิเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญครบ4ปีนะครับร่วมทำบุญนะครับก็เป็นเงินน่าจะเป็นมวลที่พิมพ์ในสารวัด 5,000 บาทและก็เลี้ยงเนนเพิ่มอีกนะครับก็น่าจะประมาณ 7,000 บาทนะครับและก็ขอขอบคุณครอบครัวคุณยายแก้วและลูกหลานนะครับจำนวน500บาทนะครับเดือนนี้เนนก็จะได้ทานปากหม้อและก็พิซซ่านะครับพร้อมกับน้ำชาเขียวโกโก้อะไรต่างๆนะครับคนละ1แก้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวทะเลขอขอบคุณผู้ที่สมทบค่าน้ำค่าไฟฟ้าวัดคุณอำนวยหานลินนะครับอุทิศให้กับดวงวิญญาณของยวงกัมมะหยี่หานลินนะครับครบ100วันเป็นเงินจำนวน500บาทและสมทบค่าน้ำค่าไฟอีก500บาทนะครับขอขอบคุณผู้ที่สมทบบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่นะครับอุทิศให้ยากอบวีรพลศรีสวรรค์ 3,000 บาทนะครับยวงกัมมะหยี่หานลิน500บาทและก็ยออันนาชื่นศรีคอนชุม 4,000 บาทนะครับแล้วก็สุขสำราญให้กับครูเผือกและก็น้องๆ นะครับญาติพี่น้องอุทิศให้กับดวงวิญญาณของเปโตสาโรจน์ศรีวรกุลครบ100วันเป็นเงิน 1,000 บาทนะครับและโอกาสนี้ในนามของคุณพ่อเจ้าอาวาสก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวทะเลนะครับที่ได้ร่วมพากันสมทบ